0: กลุ่มผู้ใช้เกิน400ถึง500หน่วยขึ้นไปมาอุดหนุนเปลี่ยนมาเป็นการยกเลิกการเพิ่มราคาในกลุ่มดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อครอบครัวขนาดใหญ่หรือร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อยที่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟสูงทั้งนี้การบรรลุเป้าหมายค่าไฟ3บาทโดยไม่เพิ่มภาระให้ผู้ใช้ไฟกลุ่มอื่นเกิดจากการรื้อโครงสร้างค่าไฟฟ้าครั้งใหญ่โดยเจรจาตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะหรือค่าไฟทางที่ถูกใส่รวมไว้ในบินค่าไฟของประชาชนมานานกว่า 30-40 ปีออกจากบินค่าไฟของประชาชนคิดเป็นมูลค่าสูงถึงประมาณ 18,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งการดึงภาระส่วนนี้ออกจากบินค่าไฟครัวเรือนทำให้สามารถปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าลงมาได้อย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรมควบคู่การขจัดต้นทุนแอบแฝงผ่านการยกเลิกและจัดการส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดในอดีตหรือสัญญาแอดเดอร์ซึ่งเคยผูกพันสัญญาอุดหนุนราคาระยะยาวในอัตราสูงจนกลายเป็นภาระสะสมไปยังค่า FT ในบินค่าไฟของประชาชนโดยปัจจุบันภาครัฐได้ยกเลิกการให้สัญญาแอดเดอร์รายใหม่และปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบอุดหนุนแบบคงที่ที่สะท้อนต้นทุนเทคโนโลยีตามความเป็นจริงรวมทั้งทยอยปลดภาระสัญญาเก่าที่กำลังหมดอายุลงซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกภาคส่วน
1: กระทรวงพลังงานส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เปิดโครงการโซลาร์รูฟท็อปปี2569รับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินรวมไม่เกิน500เมกะวัตต์มุ่งลดภาระค่าใช้จ่ายยกระดับความมั่นคงทางพลังงาน
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการวาระแห่งชาติด้านพลังงานโดยส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้ประชาชนสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองจากหลังคาบ้านหรือโซลารูฟท็อปได้ซึ่งได้เปิดให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการโซลารูฟท็อปภาคประชาชนปี2569แล้วภาครัฐจะรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินจากประชาชนรวมไม่เกิน500เมกะวัตต์แต่ละบ้านสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นระยะเวลา10ปีทั้งนี้การขายไฟจะเป็นการขายเฉพาะไฟฟ้าที่ผลิตได้เหลือจากการใช้งานภายในบ้านไม่ใช่การซื้อไฟฟ้ามาแล้วนำไปขายต่อย้ำว่าการเปลี่ยนหลังคาบ้านให้เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าสามารถเกิดขึ้นได้จริงและจะดำเนินการเป็นระยะขณะนี้ได้ดำเนินโครงการ500เมกะวัตต์ในระยะแรกและยังมีเป้าหมายเป็นโครงการโซลารูฟท็อป 10,000 เมกะวัตต์จะอยู่ในร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือ PDP 2026ยังไม่ใช่โควต้าที่ประชาชนสามารถใช้ได้ทั้งหมดในตอนนี้
3: โดยการขายไฟตรงนี้ค่ะไม่ได้ว่าเป็นการซื้อมาแล้วก็ขายมาลบกันแบบหนึ่งต่อหนึ่งแบบที่หลายๆคนเข้าใจคือเมื่อใช้เสร็จแล้วส่วนที่เกินถึงจะขายแล้วก็ในส่วนที่มองว่าหลังคาบ้านเป็นโรงไฟฟ้าเนี่ยเกิดขึ้นได้จริงนะตอนนี้เป็นเฟสแรกก่อนคือโครงการ500เมกะวัตต์เปิดรับแล้วเป้าหมายของเราก็คือเป็นโครงการโซลารูฟท็อปสูงถึง 10,000 เมกะวัตต์จะอยู่ในร่าง PDP 2026
2: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่ารัฐบาลได้ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการติดตั้งโซลารูฟท็อปโดยในด้านการลงทุนรัฐบาลได้จัดแพ็กเกจช่วยดาวให้ 50,000 บาทจากวงเงินติดตั้งประมาณ 130,000 ถึง 150,000 บาทส่วนที่เหลือผ่อนชำระผ่านสถาบันการเงินโดยใช้สัญญารับซื้อไฟระยะยาว20ปีเป็นหลักประกันซึ่งรายได้จากการขายไฟจะนำมาผ่อนชำระค่างวดและเป็นส่วนลดค่าไฟเมื่อผ่อนชำระหมดใน 7-10 ปีแผงโซล่าจะกลายเป็นสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
4: แพ็กเกจใหม่ของรัฐบาลเงินกู้ที่เราได้มามีส่วนลดให้ 50,000 ไฟที่ผลิตได้ทั้งหมดมาผ่อนจ่ายส่วนหนึ่งยังเหลืออีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนลดค่าไฟถ้าเมื่อไหร่คืนหนี้หมดแผงที่คืนหมดเท่ากับแผงโซล่านั้นจะเป็นเหมือนโรงไฟฟ้าของประชาชนผลิตไฟได้เท่าไหร่ขายได้เท่านั้นแล้วเงินตรงนั้นถ้าไปใช้ก็เป็นส่วนลดค่าไฟทำให้เป็นรายได้
2: นอกจากนี้กระทรวงพลังงานมุ่งเน้นการตรวจรับรองคุณภาพอุปกรณ์และการติดตั้งอย่างเข้มงวดซึ่งการไฟฟ้าจะเข้าตรวจสอบความปลอดภัยและติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์ก่อนเชื่อมต่อระบบโดยใช้เวลาตรวจสอบเพียง1สัปดาห์กรณีไม่ขายไฟคืนและไม่เกิน1เดือนกรณีขายไฟคืนเพื่อความสะดวกรวดเร็วขณะเดียวกันได้เปิดแพลตฟอร์มรับลงทะเบียนช่างและบริษัทติดตั้งที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 5,000 ทีมทั่วประเทศช่วยเปิดโอกาสทางการค้าให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมโดยเตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายในเดือนตุลาคมนี้ชวิสาประทุมมารายงาน
0: รัฐบาลส่งเสริมการนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันควบคู่กับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ามาตรการลดค่าไฟฟ้าและราคาน้ำมันที่ดำเนินการก่อนหน้านี้เป็นมาตรการระยะสั้นขณะนี้รัฐบาลกำลังผลักดันแนวทางสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาวได้แก่การนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนลดการนำเข้าพลังงานและการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เพื่อช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันโดยรัฐบาลจะสนับสนุนให้เกิดการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนภายในประเทศรวมถึงการใช้แรงงานไทยเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจภายในประเทศมากที่สุดพร้อมส่งเสริมให้ประชาชนสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านได้ตลอดจนยังมีแนวคิดในการปลูกน้ำมันโดยการนำพืชผลทางการเกษตรที่สามารถผลิตเป็นพลังงานชีวภาพได้มาปรับใช้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้อีกช่องทาง
3: เราก็จะมีการสนับสนุนให้การผลิตในประเทศใช้อะไหล่ที่ผลิตในประเทศรวมถึงแรงงานในประเทศไทยเพื่อให้ประโยชน์น่ะตกอยู่ที่ประเทศไทยมากที่สุดและปลูกน้ำมันเราจะนำพืชผลทางการเกษตรที่สามารถที่จะผลิตเป็นพลังงานชีวภาพได้เช่นอ้อยหรือมันสำปะหลังที่ผลิตเป็นเอทานอลหรือว่าตัวน้ำมันปาล์มที่สามารถผลิตเป็นไบโอดีเซลได้เอามาปรับในส่วนนี้จะช่วยเหลือเกษตรกรได้ด้วย
1: ธนาคารอาคารสงเคราะห์ประเมินตลาดบ้านมือสองช่วงปลายปีนี้ยังคงเติบโตต่อเนื่องจากปัจจัยหนุนด้านราคาที่จับต้องได้อัตราดอกเบี้ยอยู่ในเกณฑ์ต่ำและกระจายตัวอยู่ในทำเลที่หลากหลายนายภพกรเจริญลาภผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบังคับคดีธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดเผยว่าภาพรวมตลาดบ้านมือสองยังคงขยายตัวแม้จะมีความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจและราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นจากภาวะสงครามซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนวัสดุก่อสร้างค่าครองชีพและทำให้หนี้ครัวเรือนสูงขึ้นโดยอุปทานในตลาดบ้านมือสองปัจจุบันมีอยู่เป็นจำนวนมากจึงเป็นโอกาสของประชาชนในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยในราคาที่เหมาะสมพร้อมประเมินว่าตลาดบ้านมือสองช่วงปลายปีนี้ยังคงเติบโตต่อเนื่องโดยมีสัดส่วนการโอนกรรมสิทธิ์สูงถึง67%เมื่อเทียบกับบ้านมือหนึ่งที่มีสัดส่วนเพียง33%ปัจจัยหนุนสำคัญมาจากระดับราคาที่จับต้องได้เฉลี่ยไม่เกิน3 ล้านบาทซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางประกอบกับมีทรัพย์กระจายตัวอยู่ในทำเลที่หลากหลายทั้งในเมืองและแนวรถไฟฟ้าอีกทั้งระดับอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำยังคงเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยพยุงการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
0: กรมชลประทานเตือนประชาชนบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทจนถึงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเตรียมรับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นจากการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบว่าปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและไหลลงสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นจึงจำเป็นต้องปรับแผนการบริหารจัดการน้ำและเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่จะไหลลงมาในอัตราระหว่าง700 ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนโดยจะพิจารณาปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์และปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่อย่างต่อเนื่องกรมชลประทานขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทจนถึงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเตรียมรับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นหากมีปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเพิ่มขึ้นจนส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจะแจ้งสถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้ทราบต่อไป
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: รัฐบาลเดินหน้าผลักดันดอยอินทนนท์สู่การเป็นอุทยานมรดกอาเซียนค่ะดอยอินทนนท์ไม่ได้เป็นเพียงยอดเขาที่สูงที่สุดของไทยแต่ยังมีพื้นที่ป่าธรรมชาติถึง 89.5% เป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงพบพืชกว่า 1,200 ชนิดและสัตว์ป่าเกือบ400ชนิดขั้นตอนต่อไปผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพจะลงพื้นที่ประเมินระหว่างวันที่16ถึง18กันยายนนี้หากได้รับการรับรองจะช่วยยกระดับการอนุรักษ์ดอยอินทนนท์ในระดับภูมิภาคพร้อมต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: 7:15 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศพลตรีตุรกีอันมาริกีโฆษกกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียเปิดเผยว่ากองทัพอากาศซาอุดิอาระเบียสามารถสกัดและทำลายขีปนาวุธที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนยิงโจมตีกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นนอกจากนี้ยังสามารถสกัดกั้นการโจมตีที่มุ่งเป้ามายังพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานในเมืองบิชาทาอิฟฟาราซานและยานบูขณะที่กลุ่มกบฏฮูตียืนยันว่าสามารถโจมตียุทธศาสตร์สำคัญในกรุงริยาดและโรงงานของอารามโกบริษัทน้ำมันและพลังงานแห่งชาติของประเทศซาอุดิอาระเบียในเมืองยานบูได้สำเร็จเพื่อตอบโต้การโจมตีของซาอุดิอาระเบียในช่วงที่ผ่านมาทั้งนี้กรุงริยาดถูกโจมตีเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามในเยเมนปะทุขึ้นอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยซาอุดิอาระเบียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนหลายครั้งแต่ยังไม่สามารถหยุดการรุกคืบของกลุ่มกบฏฮูตีได้
0: กระทรวงพาณิชย์จีนออกแถลงการคัดค้านกฎหมายคว่ำบาตรรัสเซียและอิหร่านฉบับใหม่ของสหรัฐซึ่งเปิดทางให้สหรัฐสามารถเรียกเก็บภาษีสินค้าจากบางประเทศที่ซื้อน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียได้สูงสุดถึงร้อยละร้อยโดยจีนจะไม่ยอมรับการคว่ำบาตรที่ไม่ได้รับอนุมัติจากสหประชาชาติและไม่มีหลักกฎหมายระหว่างประเทศรองรับพร้อมยืนยันว่าประเทศอื่นไม่ควรแทรกแซงหรือกดดันการค้าระหว่างจีนกับประเทศคู่ค้าโฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนระบุว่าจีนจะติดตามมาตรการของสหรัฐอย่างใกล้ชิดและสงวนสิทธิ์ดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องอธิปไตยผลประโยชน์ด้านการพัฒนาและสิทธิของบริษัทจีนพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐใช้การหารือและการเจรจาเพื่อรักษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าให้มั่นคงรวมถึงช่วยให้การผลิตและการขนส่งสินค้าทั่วโลกดำเนินไปได้อย่างราบรื่นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จพระดำเนินร่วมขบวนพาเหรดของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดการแข่งขันท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติของคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่และผู้ที่เข้ารับเสด็จสำหรับทัพนักกีฬาไทยในพิธีเปิดการแข่งขันครั้งนี้มีเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นักกีฬาขี่ม้าและทัศน์ดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรับหน้าที่ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามโดยเอเชียนเกมครั้งนี้มีนักกีฬาจาก46ประเทศเข้าร่วมแข่งขันกว่า 11,000 คนชิงชัยใน43ชนิดกีฬารวมทั้งสิ้น469เหรียญทองขณะที่นักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น694คนจาก42สมาคมกีฬาทั้งนี้คณะนักกีฬาไทยทั้งหมดได้สวมชุดพิธีการจากแบรนด์สิริวัณณวรีซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงออกแบบโดยนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านผ้าไทยมาผสานกับแฟชั่นร่วมสมัย สะท้อนคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทยบนเวทีระดับนานาชาติสำหรับผู้จุดคบเพลิงเปิดกีฬาเอเชียนเกม2026อย่างเป็นทางการได้แก่ทิเกโนบุมูโรฟูชิและไคจิมูโรฟูชิสองพ่อลูกตำนานนักกรีธาคว้างค้อนของญี่ปุ่นด้านการแข่งขันกีฬาเทคบอลเอเชียนเกมรอบรองชนะเลิศคู่ผสมสุภาวดีวงคำจันทร์และพักพงเดชเจริญเอาชนะทีมชาติเวียดนาม2-0เซต12-8 12-5มาเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จเช่นเดียวกับชายคู่รอบรองชนะเลิศสรศักดิ์เทาสิริกับจิรติจันเลียงผู้ที่กำลังเอาชนะทีมชาติอิรัก2-0เซต12-3และ12-11ไปเข้าชิงชนะเลิศลุ้นเหรียญทองต่อไปบาสเกตบอลหญิงกลุ่ม A ทีมชาติไทยซึ่งนัดแรกพ่ายต่ออินโดนีเซีย52-61มาลงสนามนัดที่2แพ้ให้กับทีมชาติจีน46-111แต่ยังมีโอกาสในการลุ้นเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดสำหรับวันนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามรอบ8ทีมสุดท้ายพบกับอินโดนีเซียเวลา 8:00 นถ่ายทอดสดทาง PPTV SD 36นั่นทีมฟุตบอลชายไทยที่นัดแรกเอาชนะคีร์กีซสถานมาได้3-2จะมาลงสนามนัดที่2ในกลุ่ม A พบกับฮ่องกงเวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี32ส่วนวันพรุ่งนี้ทีมฟุตบอลหญิงไทยจะลงสนามพบกับเวียดนามเวลา 17:30 นถ่ายทอดสดทาง MCOT SD ช่อง30กอล์ฟไทย LPGA สิงห์ SAT ไทย LPGA Master 2026แมตช์ปิดฤดูกาลที่สนามสิงห์ปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับโปรนุกบุษบากรสุขพันธ์โปรสาวจากเชียงรายปิดฉากด้วยเบอร์ดี้ที่หลุม18สกอร์รวม7อันเดอร์พา209นำม้วนเดียวจบคว้าแชมป์รับเงินรางวัลไปครอง 520,000 บาทนับเป็นการคว้าแชมป์ที่2ในรอบเพียง1เดือนต่อจากศึกไชน่า LPGA ทัวร์เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบจนถึงวันที่20กันยายน2569ฉบับที่11ในวันที่20กันยายน2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:16 นสูงกว่าระดับเทือกเขากลาง1เมตร13เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:50 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 นาที
11: 1นาทีกับกปท.
0: การเปลี่ยนเลนหรือช่องทางจราจรที่ปลอดภัยนอกจากจะต้องอาศัยทักษะในการกะระยะห่างของรถคันที่อยู่ด้านข้างและคันที่อยู่ด้านหลังเพื่อให้สามารถเปลี่ยนช่องทางเดินรถได้อย่างปลอดภัยแล้วการมองกระจกข้างและกระจกส่องหลังเพื่อให้สามารถมองเห็นรถคันที่อยู่ด้านข้างและด้านหลังได้อย่างชัดเจนไม่เกิดมุมอับก็สามารถทำได้โดยใช้เทคนิคการปรับกระจกมองข้างทั้งสองข้างให้กางออกไปตั้งฉากกับตัวรถการปรับเช่นนี้จะได้มุมมองที่กว้างขึ้นทำให้เห็นรถที่อยู่ทางด้านข้างและด้านหลังมากขึ้นส่วนการปรับกระจกมองหลังหรือการเปลี่ยนหรือเสริมกระจกมองหลังให้ใหญ่ขึ้นแม้จะไม่สะดวกเวลาใช้แผงบังแดดก็ตามแต่จะช่วยให้ผู้ขับขี่มองเห็นมุมที่กว้างขึ้นทั้งภายในและภายนอกห้องโดยสารจะทำให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นด้วยค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าเบญจาหนังสือคำให้การขุนหลวงหาวัดมีข้อความว่าพระโกศตั้งบนเบญจาใต้พระมหาเสวตฉัตร9ชั้นคำว่าเบญจาในข้อความนี้หมายถึงแท่นซ้อน5ชั้นลดหลั่นกันมักใช้ประดิษฐานพระโกศและบุษบกเช่นบุษบกพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเบญจามี5ชั้นจึงอาจมาจากคำภาษาบาลีปัญจะซึ่งแปลว่า5อย่างไรก็ตามคำว่าเบญจามีอีกความหมายหนึ่งคือแท่นสี่เหลี่ยมมีเสาประจำมุมทั้ง4เพดานดาดและระบายด้วยผ้าขาวเช่นจดหมายเหตุงานพระเมนครั้งกรุงเก่ามีว่าจึงเชิญพระเสลี่ยงเงินเข้ารับสมเด็จพระบรมศพไปในพระเมนแล้วเวียนนอกเสาแฝด3รอบแล้วจึงเชิญสมเด็จพระบรมศพขึ้นตั้งเหนือพระเบญจาคำว่าเบญจาอาจมิได้มาจากคำว่าปัญจะแต่มาจากคำว่ามันจะซึ่งแปลว่าเตียงก็ได
13: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองตอนที่1การรักษาโรคหลอดเลือดสมองมีความก้าวหน้าอย่างมากในทุกด้านตั้งแต่วิทยาการระบาดอาการการวินิจฉัยและการสืบค้นโรครวมถึงการบำบัดรักษาการพยากรณ์และการป้องกันโรคซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการแก้ไขปัญหาในระดับภาพรวมของประเทศขณะเดียวกันได้มีการศึกษาเชิงลึกถึงกลไกการเกิดโรคในระดับเซลล์สมองรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับโมเลกุลขณะเกิดภาวะสมองขาดเลือดองค์ความรู้จากงานวิจัยช่วยยกระดับการรักษาและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและการหลั่งไหลของชาวจีนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยค่ะ
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
8: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
17: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
8: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์อันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและการหลั่งไหลของชาวจีนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานและลงทุนในประเทศไทยขอเชิญติดตามรับฟังครับ
19: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ
20: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองชุดนี้สงสัยจะยาวเพราะว่าคุยกันถึงประเทศไทยแล้วก็ชาวต่างชาติโดยเฉพาะจีนวันนี้เราพูดถึงประวัติศาสตร์เราพูดถึงวัฒนธรรมเราพูดถึงชนชาติเราพูดถึงการพัฒนาประเทศเลยทีเดียวเอาละครับผมก็คงจะไปที่ประเทศจีนเพราะว่าคนที่มีบทบาทในประเทศไทยมากที่สุดนะครับมากกว่าชนชาติใดในประเทศไทยก็ต้องยอมรับว่าเป็นประเทศจีนคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยเยอะมากนะเพราะว่ามาที่เมืองไทยแล้วก็ประสบความสำเร็จอยู่เย็นเป็นสุขก็ทำให้คนจีนนั้นหลั่งไหลเข้ามาที่ประเทศไทยกันอย่างมากมายเดิมทีนั้นในช่วงก่อนปี1975ก็เรียกว่า50กว่าปีถอยหลังกลับไปนั้นก็เรียกว่าลักษณะของการปกครองของบ้านเมืองก็จะเป็นในรูปนะของคอมมิวนิสต์ซึ่งคอมมิวนิสต์ได้เกิดจากการนะขยายปรัชญาความคิดอันนี้จากทางด้าน
21: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
22: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกุลเยื้องบขส.ร่องคำ
2: จำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School

0: 6374366377
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
1: Shipper Center ครบครัน
2: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ชิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์เมลยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพลทองบั้งขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร
7: 080-194-5318

0: Button.
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์

0: ตะคุณเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
1: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาสี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: หมดจำกัดเต็งทวีห้าวัสดุเต็งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตที่ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัด
5: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจร

0: ตอนทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม้ลอยไม้สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราบซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยนไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้วเปิดแล้ว
5: เอ้าแม่งยังล่ะเอาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกหมดแล้วมาร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่จะหันสู้คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละบ้านเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเพชรหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5318เด้อพี่น้อง
7: มาแล้วมาแล้วโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียม

0: และเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
1: เห็ดหอมพลูคาวคอลอฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแมงบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่อเปื่อยเป็นตมบ่อเหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
2: อย่าบำรุงร่างกายตาเซินทีอย่าบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
3: ๆมันเป็น
2: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรพี่น้อง0438401222
1: ลูกทุ่งเก่าลูกทุ่งดังหาฟังได้ที่

อย่างที่เฮาฮู้ฮู้กันนะคะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าเด้อนะการเจ็บไข้ได้ป่วยนี่มันเฮ็ดให้เฮาลำบากนะลำบากกายลำบากใจนะคะพี่น้องคะขนาดป่วยเป็นไข้หวัดซื่อๆก็ยังยากเนาะคันเป็นหลายก็นั่นติอีพ่ออีแม่เอ้ยบ่ต้องพูดถึงความยากความลำบากนะคะเงินเฮาก็ต้องใส่อีหยังเฮาก็ต้องจ่ายนะอาหารการกินเฮาก็ต้องซื้อเด้พี่น้องคะทุกอย่างเราใช้เงินซื้อแล้วสิ่งที่หาเงินได้ก็คือร่างกายของเฮานะพี่น้องจ๋าสิ่งที่จะหาเงินได้ก็คือร่างกายมันสมองของเฮาทั้ง32ส่วนนี่ล่ะในร่างกายเฮาเนี่ยมันประกอบกันเฮาจังจะทํางานหาเงินได้นะคะพี่น้องคันเว้าเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยมาบ่มีผู้ใดอยากป่วยนะคะปวดนั่นปวดนี่เจ็บนั่นเจ็บนี่ลุกโอยนั่งโอยวิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายคล้ายจะเป็นลมนะวุบวุบวับวับพี่น้องขาไว้ท้องไว้หยังแนงสินะแล้วก็ความเสื่อมของร่างกายนะหูก็บ่ค่อยได้ยินแน่ละคันเฒ่ามาตากะฟ้าฟ้างไปนะกระดูกกระเดี่ยวกระดังกอบแก๊บกอบแก๊บมันเจ็บมันปวดได้บาดเนี่ยนั่งโอยลุกโอยพี่น้องเอ้ยนอนก็นอนบ่หลับนะกินข้าวก็บ่แซ่บว่าซั่นนี่ล่ะเพิ่นเอิ้นว่าเฒ่าเพิ่นเอิ้นว่าเสื่อมนะคะพี่น้องจ๋ามีฉะนั้นแล้วเฮาก็ต้องดูแลร่างกายนะกินอาหารที่มีประโยชน์หลากหลายต่อร่างกายครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายด้วยดื่มน้ําที่สะอาดอย่างน้อยวันละ8ถึง10แก้วนะคะเดี๋ยวเฮ็ดได้ทุกข้อเฮาแข็งแรงเลยเด้แต่ว่าคนเฮานี่ขาดแน่นอนขาดไปสักวันละข้อ2ข้อแน่นอนนะคะพี่น้องขายิ่งโดยเฉพาะคนวัยอายุ50ปีขึ้นนะคะพี่น้องมันเสื่อมพอเฮ็ดเฮาเฮ็ดงานทํางานมาโดนมาหนักมาหลายนะร่างกายเมื่อยล้าร่างกายเมื่อยล้าอ่อนเพลียนะคะพี่น้องกินเด้อนะสร้างทํางานหนักแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายด้วยสมุนไพรนะพี่น้องขาบ่ว่าจะเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงมากกระถือโปร่งโกดซอโกดขมเอากดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพานะสมุนไพรเหล่านี้ประโยชน์ล้า

0: หลายราคาก็แพงนะคะเนี่ยอีพ่อจ๋าแม่จ๋าซื้อเส้นที่ไปกินโลดจ้ะได้รับทะเบียนยาถูกต้องมีเครื่องหมายอย.นะสำหรับยาเส้นที่ของเรานะขายดีคือกันละอีพ่อจ๋าซื้อไปกินก็ว่าถูกอีแม่จ๋าซื้อไปกินก็ว่าถูกนะถูกอีหลีนะคะพี่น้องคะก็โทรเข้ามาได้นะคะสอบถามได้สั่งซื้อได้หาซื้อได้ตามร้านค้ายาใกล้บ้านท่านหรือว่าตามเพจเซินทีหรือว่าโทรมาเบอร์นี้ค่ะ043840122 043840122โทรมาค่ะไปฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนจังกลับมาเว้ามาจากกันอีกค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมื้อยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงอย่างที่คิดจ่ายแค่เพียงหลักสิบท่อนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์043840122ย้ำ043840122

0: พลงกะม่วนม่วนว่าสั่นตัวถูกใจอีพ่อคักถูกใจอีแม่หลายณรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีนะฟังกันม่วนๆม่วนๆมีความสุขสั่นตัวนะสั่งซื้อกันเข้ามาหลายเด้ยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเส้นทีเนี่ยอีพ่อกินกะถูกอีแม่กินกะว่าถูกปู่ย่าตายายถูกคักพอลุงแม่ป้ากินได้เบิดสุคนนายาบำรุงร่างกายนะพี่น้องขาเลือดล่มไหลเวียนบอดีวิ่นหัววิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายคล้ายจะเป็นลมนั่นล่ะนะนั่งกะโอยลุกกะโอยนะพี่น้องขาหายใจกะบ่อิ่มอยู่ยากกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับจ้ากว่าเป็นแนวใดเจ็บปวดไปเบิดตนเบิดโตว่าซั่นนั้นก็เป็นได้เบิดนั่นล่ะค่ะนะเฮาใส่ร่างกายของเฮานะบางคนก็เฮ็ดงานมาเมื่อยเมื่อยเมื่อยหลายก็บ่อยากฮอดเขาบ่อยากฮอดน้ำว่าซั่นเพิ่นว่านี่ล่ะพี่น้องขาให้มากินเด้อนายาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเส้นที่นะคะผู้ใดกินก็ว่าถูกผู้ใดกินก็ว่าคือว่าไข่อยู่เนี่ยมันบ่แพงนะพี่น้องคะมีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างได้รับเครื่องหมายอ.ย.เหนื่อยล้าอ่อนเพลียนะเสริมเติมเพิ่มกินเข้าไปพี่น้องคะกินให้ร่างกายของเฮาได้มีเรี่ยวมีแรงในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนะคะเส้นถี่ค่ะพี่น้องจ๊ะหน้าหน้าสาระเบรกนี้นะคะพี่น้องลิ้นที่มีเนื้อเยื่อไขมันเยอะเป็นสาเหตุหลักของการนอนกลนนะและเสี่ยงที่จะเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับเพราะว่าไขมันที่สะสมจะดึงลิ้นให้ค่อยๆถอยหลังขณะเราหลับซึ่งเสี่ยงที่จะยุบตัวลงไปปิดกั้นทางเดินหายใจบางส่วนนะคะพี่น้องจ๋านะใครมีปัญหาการนอนกลนรีบพบแพทย์ด่วนเลยนะคะปล่อยไว้อันตรายนะคะพี่น้องจ๋านะสาวบางปูกาน้ำบอน้ำจ่าซุยพออีแม่พี่ปันอาฟังสนับสนุนโดยเส้นถี่ซึ่งมีสมุนไพรหลายอย่างนะกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังบานาอาเด้อนะซื้อไปกินเลยค่ะนะสำหรับเส้นถี่ยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังนะบำรุงไวดูแลไวร่างกายเจ้าของใหญ่เจ็บไข้ได้ป่วยนะผู้ใดซื้อไปกินก็ว่าถืออยู่ถือเบิดสุคนนะซื้อไปกินค่ะหาซื้อได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านท่านนะคะหรือว่าจะซื้อได้ตามเพจเส้นถี่หรือว่าจะโทรมาเบอร์นี้ค่ะ04384012200438401222โทรมาค่ะอ่ะไปฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนจังกลับมาเว้ามาจากกันอีกค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
2: ๆมันติด
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทษ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222
0: เพลงเพราะต่อ

0: ใครพ่อจ้าแม่จ้าพี่ป้าน้าอานะการดูแลร่างกายนะขึ้นอยู่กับเฮาเบิ่ดอย่างซื้อแนวนะถ้าร่างกายของเราก็สิอย่าไข้อย่าป่วยเนาะอีพ่อจ้าแม่จ้านะดูแลตัวเองนะคะลูกเต้าก็ดูแลอีพ่ออีแม่นํานะซื้อเพิ่นกินสันตัวยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นที่นะคะพี่น้องปวดเมื่อยตามร่างกายนะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมันเมื่อยมันเพลียนะก็ต้องกินเส้นที่นี่ล่ะเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายนะก็ต้องเส้นที่นะคะพี่น้องจ๋าประกอบไปด้วยสมุนไพรหลายอย่างนะบ่ว่าจะเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงหมากกระถือโปร่งโกดซอโกดขะเมากดหัวบัวโกดเชียงโกดจุฬาลัมพาสมุนไพรเหล่านี้ประโยชน์หลายหลายราคากับแพงนะพี่น้องจ๋าหาอย่างอีกตั้งหากนะคะเนี่ยอีพ่ออีแม่สร้างซื้อไปกินโลดค่ะเส้นทีขวดหนึ่งกะ150ซีซีกินได้ตั้งว่า2มือพุ่นแม่ประหยัดคือหยังเนี่ยดูแลตัวเองวันละ10บาทก็พอแล้วพี่น้องจ๋าขวดหนึ่งกินได้ตั้งว่า2มือ3มือนะคะพี่น้องคักบ่ล่ะเนี่ยอย่าลืมนะลูกเต้าก็ซื้อให้อีพ่ออีแม่กินเด้อเส้นทียาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังนะเป็นยาค่ะพี่น้องจ๋ามีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างนะหน้าสาระสำหรับเรื่องใกล้โตนะคะการทำความสะอาดบ้านทำให้ร่างกายได้รับฝุ่นมากเท่ากับสูบบุหรี่1ซองนะถ้าไม่เป็นมะเร็งปอดแล้วก็เกิดอาการแพ้ยางรุนแรงใดนะระบบทางเดินอาหารระบบทางเดินหายใจจะผิดปกติการหายใจจะลำบากและเจ็บหน้าอกนะพี่น้องคะการที่เฮาจะทำความสะอาดนะก็ต้องมีเม็ดหน้ากากอนามัยนี่ละใส่ป้องกันขี้ฝุ่นไว้นะคะพี่น้องคะทุกอย่างนะมันก็เกิดขึ้นได้เบิดนั่นล่ะนะคะดูแลร่างกายดูแลเรื่องใกล้ตัวด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องใกล้ตัวของเฮาทุกเรื่องเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะถ้าร่างกายแข็งแรงเฮาก็มีความสุขละค่ะพี่น้องจ๋ายาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นที่นะแพ็คนึงก็10ขวดนะขวดนึงก็กินได้ตั้งหลายมื้อนะคะพี่น้องจ๋าดูแลตัวเองวันละ10บาทเท่านั้นแหละนะคะพี่น้องขวดนึงก็กินได้3มื้อ4มื้อบางคนก็โอ้กินได้บักหลายนะคะพี่น้องเนี่ยหาซื้อได้ตามร้านขายยานะหรือว่าตามเพจเส้นที่หรือว่าโทรมาค่ะ122โทรมาค่ะฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์จังกลับมาเว้ามาจากกันอีกค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นที

0: รวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู้งานหนักในทุกมื้อยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงอย่างที่คิดจ่ายแค่เพียงหลักสิบท่อนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์043840122ย้ำ043840122
1: ใช้ทานไม่มูลไหลหลังดังทานตะวัน
2: เพลงที่ฟังแล้วให้กำลังใจที่สุดในชั่วโมงนี้

ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายวาสิปินกำลังช่างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทษ043840120

0: อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบอกว่าสิเป็นกำลังช้างสามกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆงงงมันเป็นงงง
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222

ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น

ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0438401222อีกทีนึงครับพี่น้อง0438401222

ยาให้ความเหนื่อยล้ามาหยุดคุณขวายาบำรุงร่างกายบำรุงลดราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร0916804 75

0: ต่อจากนี้ไปท่านจะได้เพลิดเพลินกับเสียงเพลงเพราะๆในรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีกับดีเจสาวบางปู่
1: ผลงานเพลงของสาวตายอรไทยนาโทหาในเดอร์วาสันนะคะพี่น้องจ๋าเป็นผลงานเพลงที่โด่งดังอีกเพลงหนึ่งนะคะซึ่งอีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอาเฮานะก็ฟังแล้วก็ม่วนนะม่วนแล้วก็มีความสุขนะคะสุขกายสบายใจนะฟังได้ทุกคนนะกับจากหยังเกิดจากมันบ่ได้ดังใจเฮาเกิดจากร่างกายที่บ่พร้อมที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหาเงินหาเงินบ่ได้ก็เป็นทุกข์พี่น้องค่ะเพราะว่าอีหยังต่างๆซื้อมื้อเนี่ยเฮาต้องใส่เงินซื้อทั้งนั้นเด้เงินเป็นปัจจัยที่สําคัญนะรองจากร่างกายของเฮาเลยเด้นะดูแลตัวเองซั่นตั่วนะกินอาหารให้มีประโยชน์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะพักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายดื่มน้ําที่สะอาดอย่างน้อยวันละ8แก้วอันใดบ่ดีก็อย่าไปกินพี่น้องคะเหล้ายาปลาปิ้งบุหรี่แอลกอฮอล์อีหยังต่างเนี่ยยาสิไปเอามาใส่ร่างกายเจ้าของคักหลายนะคะคนเฮา50ปีขึ้นไปก็ถือว่าคักอยู่เด้คนซุมื้อเนี่ยนะสารพิษมันหลายโรคภัยหลายนะอีหยังก็เกิดขึ้นได้นะโจรผู้ร้ายอ้ายขโมยสิมีเบิดนั่นล่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราควิกสปอร์ตแอนด์สคูล063-743-6637
2: Center, ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวีห้าวัสดุเต็งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉาบเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวีห้าวัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วย

0: บัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองสนใจโทร0916840475มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้าง3กำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916

0: taxi 0475
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแมงบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

าศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่อเปื่อยเป็นตมบ่อเหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวิกโซเลพัดอะมิโนฮิวิกโซเลพัดสนใจโทร043-840-122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043-840-122เฮ็ดไห้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนตกมาปีนี้เป็นจังไหนแน่นออีพ่อยแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาได้ผลผลิตคือเจ้าของคิดบ่ได้ผลผลิตคือเจ้าของต้องการบ่ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดบ่คือผลผลิตได้บ่คือเจ้าของคิดผลผลิตได้บ่คือเจ้าของมักเพราะว่าคู่มือนี่โอ้ยวิวัฒนาการใหม่ๆเริ่มมีบทบาทกับการเฮ็ดไห้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนของพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาหลายเครื่องจักรกลเริ่มมีบทบาทในการเฮ็ดไห้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนแรงงานคนนี่เริ่มเบิดคาแรงงานคนเริ่มใส่น้อยลงเป็นการเฮ็ดการเกษตรยุคโลกกาภิวัตน์ยุคมือถือเอามือถือเป็นไงว่าซั่นน่ะอีพ่อไอ้แม่ห่วยบ่หาแต่เห็นหน้ากันแล้วยุคโทรศัพท์มาฮัลโหลมาดำหน้าให้แน่ฮัลโหลมาไถหน้าแน่ฮัลโหลอย่างเดียวเดี๋ยวก็ให้มาเกี่ยวเขามาคายาคายู่มาว่านเขาว่านน้ำใส่โทรศัพท์อย่างเดียวเอาผลผลิตทางการเกษตรไปขายผลผลิตก็ถือกำหนดโดยพ่อค้าคนกลางมานี่โอ้ยราคาบ่ได้คือจะคล้องคึดลุบทึ่นกุมกระมับอยู่ปีใดก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมเอกสุเลอยากให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่แม่นสิได้ผลผลิตหน่อยก็ตามสร้างนะครับแต่ว่าให้พากันใส่ต้นทุนในการผลิตหน่อยๆนะครับบอกง่ายๆลดต้นทุนแต่ว่าให้ผลผลิตเพิ่มแม่นสิได้ผลผลิตบ่หลายก็ตามสร้างคันเฮาลงทุนบ่หลายขายมาเฮาก็ยังมีทุนมีกําไรอยู่นะครับกับการที่ได้ผลผลิตหลายเติบแต่ว่าต้นทุนนี่ใส่หลายต้นทุนแพงต้นทุนหลายขายมาก็ขาดทุนคือเก่านะครับเพราะฉะนั้นเฮาต้องเปลี่ยนแนวความคิดเพราะฉะนั้นเฮาต้องเปลี่ยนแนวความคิดเปลี่ยนวิธีการจักหน่อยนะครับหันมาใส่แนวที่มันประหยัดแต่ว่าคุณภาพนี่โอ้บ่อยากพากคุณภาพนี่ดีเกินคาดนะครับ

ประหยัดแต่ว่าดีนะครับผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจดินร่วนซุ้ยดินบ่เข้มดินบ่แข็งดินบ่ด่านดินบ่ด่านดินปลูกงั้งก็งามมันมีบ่เบาเอกแนวที่มาแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับมีเหรออีพอยแม่นี่ล่ะกำลังสิเว้าให้ฟังนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับซอยฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตชีวามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเป็นด่างดินเข้มดินปลูกยังบ่งามสิหายไปจากทงจากทาจากให้จากหน้าจากหัวจากสวนของอีพออีแมนพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับด้วยอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับใส่แล้วนี่ที่ว้ายผลผลิตที่เคยได้หน่อยๆนี่เพิ่มขึ้นมากลายเครื่องต่อเครื่องบ่เนี่ยสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสำนันบ่พอครับคุณสมบัติสำนันยังบ่พอเด้ยังสามารถใส่ได้กับปุ๋ยเคมีทุกรุ่นทุกสูตรนะครับสามารถเอาไปผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรเลยเราเฮ็ดให้เคมีนี่ได้ใช้ประโยชน์แบบสูงสุดบ่มีการระเหยบ่มีการระเหิดพืชเอาไปใส่ในการเจริญเติบโตได้แบบเกี่ยงตับเลยว่าท่านนะครับโดยการนำเอาเคมีมา1กระสอบนะครับเคมีนี่เอามา1กระสอบยี่ห้อใดรุ่นใดก็ได้อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบเอามาโคเลใส่กันเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับปุ๋ยใหม่ที่ได้มา3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่ป๊าดบ่แม่นหน่อยๆนะครับแต่ว่าราคาบาดนี่ราคาถึกนะครับเพราะว่าอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่กระสอบหนึ่งบรรจุ50กิโลพอผสมกันแล้วเอามาใส่นะครับสามารถวานลงไห่ลงงาลงหัวลงสวนเฮานี่สามารถอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารให้พืชนะครับอยู่ในดินได้โดนซ้ําซื้อน้ํากินใส่ตู้เย็นไว้พืชหิวยามใดก็ได้กินพืชอยากกินยามใดก็ได้กินเฮ็ดให้ต้นพืชเฮาเจริญเติบโตได้แบบต่อเนื่องเจริญเติบโตได้ดีนะครับต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หงิกใบบ่งอต้านท่านทุกสภาพอากาศต้านท่านภัยแรงต้านท่านภัยหนาวได้ดีใส่หน้าเขายังสิหวยแตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนั่นเขียวจนหอดมือเขียวพุ่นเนี่ยบ่เขียวแหล่บ่เขียวหล่อแม่งอีพ่อยแม่เขียวใบตองอ่อนเฮ็ดอุ่ยสวยอยู่ซะนี่ลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122ลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับใส่แล้วสิซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจทนทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับบ่ว่าสิทนแรงทนหนาวทนได้ดีกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชเล่นะเอามาใช้ตาก็บ่อยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักฟิกจุดใบท่อฝ่ามือดิถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ไผบ่เคยใส่ท่อเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นอันต้นดีงามดีเม็ดก็เต็งตึงดีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
3: บ่เป็นโรคเป็นไผแล้วก็เขียวเขียวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช่มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟ้าพากันหามา

0: มื่อนี้ครับผมเอกโซเล่ครับออกมาเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทั้งอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับออกมาเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่พัดนะครับใส่แล้วเป็นจังไดแน่เดี๋ยวสิอีพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักน้อยนะครับว่าอีพ่อเพิ่นอยู่บ้านไหนคุณพ
1: ่อได้หลายอยู
2: ่ได้หลายปานใดแต่กี
1: ่แต่ตอนนั้นได้ร้อยกระสอบ
2: ได้ร้อยกระสอบบัดหลังจากคุณพ่อมาใส่โซเล่เราได้หลายกว่าเก่าบ
1: ่บัดนี้มาใส่โซเล่นี่บ่ปีนี้ได้หลายได
2: ้ได้หลายปานใด
1: อีกพ่อ200พุ่นได
2: ้โอ้จาก100เป็น200เลย
1: ว้า
2: ป้าโอ้บัดนี้คุณพ่อใส่มาจักปีแล้ว
1: 3 ปี 3 ปี
2: โอ้แสดงว่าถือไก่แห้ง
1: ว้า
2: คุณพ่อใส่มาแล้ว3ปีได้เขาเพิ่มขึ้นบัดนี้มันเป็นจังไดแน่ใส่โซเล่ต้นเขาห้องนี่มันเป็น
1: ต้นเขานี่มันเขียวแล้วมันสิต้นแข็ง
2: ต้นแข็ง
1: ใส่ก้าก็แข็งมาก
2: ใส่ก้าก็แข็ง
1: มากมันดกดี
2: มากดก
1: ตึง
2: ตึงตรง
1: ตรง
2: มิดใหญ
1: ่
2: น้ำหนักดีบ
1: ่น้ำหนักก็ดี
2: บ่มีแมลงมี
1: เขาบ่อยากรีบเนาะบ่อยากรีบเขาก็ได
2: ้เขาบ่รีบเรามีศัตรูพืชมากวนบ
1: ่แม่งก็บ่มีได
2: ้บ่ค่อยมีมันบ
1: ่บ่ค่อยได้ฉีดยาได
2: ้โอ้บ่ค่อยได้ฉีดยาแสดงว่าคุณพ่อนี่ใส่มาแล้ว3 ปี
1: 3 ปี
2: ประทับใจหลายฝากบอกพี่น้องเกษตรกรที่ท่านได้ใส่นะ

0: บอกเพิ่นแน่ว่า
1: เด้อ
0: สิเฮ็ดจังได๋จังสิได้มาใส่โซเล่คือคุณพ่อ
1: ทําไปอยากใช้ก
0: ็ให
1: ้เอาแล้วเด้อโซเล่น่ะ
0: ครับผม
1: เอามาใช้ตาก็บ่อยต้นก็แข็งเขียวงาม
0: งาม
1: ใช้เข่าก็งาม
0: ใส่เข่าก็งามค
1: ุ
0: ณพ่อใส่หยังแน่นี่ใส่แต่หน้าเข่าบักพริกบักเขียได้ใส
1: ่โอ้ยใช่แล้วบักพริกคือใบทอฝ่ามือนี
0: ่ว่าบักพริกก็ใส่บักเขือก็ใส่
1: ใช่
0: น้วยใหญ่บ
1: ่บักเขือบ่ทันปิ่นเอามันกกมันเพียงแอวเลยเดียวดิ
0: โอ้กกเพียงแอวแล้วคือแก่
1: บ่หวานกําลังเป็นดอก
0: โอ้ฮากวานกําลังเป็นดอก
1: บัวก็ก้านเท่านิ้วมือนี
0: ่ว้าผักบัวก้านเท่านิ้วมือโอ้แสดงว่าถือใจ
1: โอ้ยผมเอาคู่ปีเลย
0: เอาคู่ปีเอามา3ปีแล้วปีนี้เสียวอีกว่า
1: ปีนี้ยังเสียวอีกอยู่เลย
0: ฟาด
1: เอาแล้ว2ชอบเสียวอีกอยู่นี
0: ่โอเอาแล้ว2เสียวอีก
1: เสียวอีกอยู่บัดลงดำเนี่ย
0: บัดดำเสียวอีก
1: เอามาหวาน
0: ครับผมถือใจแห้ง
1: ถือใจแห้งแล้ว
0: ครับผม
1: ทำไปยังได้ละไปเอาแล้วเด้อพี่น้องละ
0: บ่ได้ตัวหรอก
1: บ่ได้ตัวได้ต้มเลย
0: บ่ได้จ้างมา
1: บ่ได้จ้าง
0: ถือใจแห้งมาเอาเองเลย
1: ถือใจมาเอาเองนี่นะ
0: ครับผมนี่คือคุณพ่อบดนะครับจากอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารบอกเล่าประสบการณ์จริงให้พี่น้องฟังถือใจหลายใส่มาแล้ว3ปีผลผลิตก็เพิ่มแม่งก็บ่ค่อยมากวนมิดก็ตรงน้ำหนักก็ดีบักพริกใบทอฝ่ามือเพิ่นว่าบักเขือนี่ต้นเพียงแอวนั่นนะครับสำหรับมื้อนี้ฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี่น้องคุณพ่อเนาะ
1: คร
0: ับผมก็ขอบคุณพี่น้องเกษตรกรดินเอียดนะครับสำหรับมื้อนี้ผมกับคุณพ่อบดฝากไว้ซ้ำนี่เดี๋ยวโอกาสหน้าสิพาพี่น้องไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทุกๆพื้นที่ในประเทศไทยที่ไส้โตเล่นะครับสำหรับมื้อนี้ผมกับคุณพ่อบดขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ร่มโตร่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินใดโดดโดนสบใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย043840122ความคิดของพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาก็บ่แตกต่างกันพ่อปันใดดอกอีพ่อไอแม่นะครับเฮ็ดไห่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนก็อยากได้ผลผลิตหลายๆอยากได้ผลผลิตดีๆอยากได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยอยากได้ผลผลิตคือเจ้าของคือเจ้าของต้องการซั่นเด้ราคาก็ให้ได้ดีๆเด้อนี่คือความใฝ่ฝันของพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับแต่ละบ้านนี่แต่ละปีแต่บาทเรื่องของผลผลิตมันได้บ่คือเจ้าของคือได้บ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้บ่คือเจ้าของต้องการซั่นตัวบ้านนี่มันอาจสิเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างนะครับอาจจะเกิดจากเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมบ่ปัญหาภัยแล้งปัญหาน้ําท่วมปัญหาสารพัดสารเพนะครับหรือว่าอีกปัญหานึงก็คือปัญหาเรื่องของการใส่ปุ๋ยปุ๋ยที่เฮาพากันเอามาใส่ในไห่ในนาในหัวในสวนเฮานี่บางเทื่อก็ใส่ประหยัดโพดได้อีพ่อไอแม่นะครับคือจังซื้อปุ๋ยเคมีมากกระสอบเดียวนี่บางท่านนี่ว้ายวานได้ 5-6 ไร่พุ่นนี่มันก็โพดโพดนะครับมันก็สิยอมคักยอมแน่โพดแต่ว่าวานหน่อยอยากได้ผลผลิตหลายซะแน่เปรียบเทียบง่ายๆครับคือจังเฮาเฮ็ดแนวอยู่แนวกินนี่ล่ะมีคน 2-3 คนนี่ลาบเป็ดตัวเดียวมันก็อิ่มกันอยู่เด้นะครับแต่คันมีคนจัก10กว่าคนนี่มาลาบตัวเดียวคือเก่านึงว้ายมันมาสิอิ่มล่ะบาดอีพ่อไอแม่นะครับคือกันกับการใส่ปุ๋ยนั่นล่ะเขาต้องใส่ในปริมาณที่เหมาะสมบ่หน่อยจนเกินไปบ่หลายจนเกินเหตุเอาพอดามพอดีนะครับมื้อนี้ครับผมเอกโซเลสิไม่แนะนำแนวดีให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร28-76นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร28-76มันสิดีจังใดมันสิดีแนวใดมันสิดีกว่าปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดแบบใดเดี๋ยวผมเอกโซเลสิเว้าให้ฟังพี่น้องนะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร28-76นี่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดออกฤทธิ์ทุกเม็ดเฮ็ดงานทุกเม็ดบ่มีส่วนผสมของเศษอิฐหินดินปูนทรายในเม็ดปุ๋ยนะครับบ่ได้เอาขี้ดินเหนียวขี้ดินพ่นมาปั่นก่อนเป็นปุ๋ยทุกเม็ดเฮ็ดงานทุกเม็ดออกฤทธิ์ทุกเม็ดออกฤทธิ์ได้เร็วเร็วนะครับวานลงไปนี่ออกฤทธิ์เร็วขนาดแต่ว่าอยู่ในดินได้โดนนะครับเฮ็ดให้พืชมีอาหารการกินตลอดเวลาซั่นเด้จะเริ่มเติบโตได้แบบต่อเนื่องใส่หน้าเขาจังซี่ว้ายแต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวต้นเขียวนั่นแต่เด็ดให้ก็ได้ไม่ดอกไม่ผลไม่ประดับไม่ยืนต้นปาล์มน้ำมันอินทผลัมกล้วยอ้อยซอยปีมันสำปะหลังยางพาราพืชตามฤดูกาลพืชอายุสันพืชอายุหญ้าพืชผักสวนครัวบักถั่วบักพริกบักเขือข้าวโพดแก้วมังกรพืชทุกๆชนิดที่เฮาปลูกนะครับสามารถใส่ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร28-76นี่ใส่ได้เบิดนะครับเหมาะกับทุกดินใส่ได้กับทุกพืชนะครับเหมาะกับทุกๆดินใส่ได้กับทุกพืชนะครับใส่หน้าเขานี่หน้าดินเหนียวหน้าโคกหน้าดอนหน้าดินท่ามหน้าตมใส่ได้เบิดอีพ่อยแม่บ่ฮินะครับกระสอบนี่บรรจุอยู่50กิโลครับกระสอบนี่บรรจุอยู่50กิโลนะครับแกะกระสอบออกมานี่ว้ายเม็ดปุ๋ยนี่ลายมาอยู่ว่ามันกับแก่นะครับมีหลายเม็ดหลายสีนะครับแต่ละเม็ดแต่ละสีเฮ็ดหน้าที่แตกต่างกันออกไปนะครับมีประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชแตกต่างกันออกไปอยากให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลองเปิดอกเปิดใจมันใส่เบิ่งนะครับมีไห่มีหน้าอยู่20 30ไร่หาไร่10ไร่บ่ต้องเอามาเฮ็ดทั้งหมดนะครับแบ่งมาเฮ็ดจักเครื่องแค่กลางก็ได้แบ่งมาเฮ็ดเปรียบเทียบเบิ่งใส่ไปแล้วมันสิเป็นคือ

ผมเบาอีกโซเลว่าบอมันสิเป็นคืออีพอยแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนบอกให้ฟังบอมันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876นะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0438401222อีกทีนึงครับพี่น้อง0438401222ใส่ใดกับทุกพืชหมอกับทุกดินครับต้องปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876ผมเอกโซเลบ่ท่านอยากให้เสื้อหรอกครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชเล่นะเอามาใช้ตาก็บ่อยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักฟิกจุดใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ไปบ่เคยใส่โทเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเขาก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต็งตึงดีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเขานี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
5: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเฮิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้นการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาการเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนของพี่น้องเกษตรกรทุกมื้อนี้นะครับต้นทุนค่อนข้างสิสูงบ่ว่าสิเป็นเรื่องของค่าแรงนะครับแรงงานทุกมื้อนี่ก็แพงหรือว่าเรื่องของเครื่องจักรกลที่มามีบทบาทกับการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนในยุคปัจจุบันบ่ว่าสิเป็นรถไถนารถดำไร่ดำนารถเกี่ยวเขาเทคโนโลยีต่างๆเริ่มมามีบทบาทกับการเฮ็ดการเกษตรบ้านเฮานะครับเรื่องของยาคายาคาแมลงคาเพี้ยคานอนโอ้ยสารพัดแนวแต่สิเป็นต้นทุนนะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่ลงทุนหลายๆนะครับเรื่องของปุ๋ยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับเรื่องของปุ๋ยปุ๋ยแต่ละปีก็ใส่หลายๆเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่เฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนแต่ละฤดูกาลนี่ลงทุนค่อนข้างสิสูงนะครับย่ำไปขายจังสิราคาก็ถือกำหนดโดยพ่อค้าคนกลางบางปีก็ลบทุนบ่ได้พอฮอดใส่หนี้ปุ๋ยบ่ได้พอฮอดค่าแรงงานคนนะครับเพราะฉะนั้นผมเอกโซเลอยากสิแนะนำพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮามาลดต้นทุนนะครับมาพากันลดต้นทุนเฮ็ดจังไดให้ลงทุนหน่อยๆแต่ว่าผลผลิตให้ได้หลายๆต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจเฮาก็สิได้ไปลดปัญหาเรื่องการใส่ยาคายาคาแมลงซั่นตั่วนะครับผมมีสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษมาฝากพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบมันมีหยังแน่นอบ่าวเอกโซเลปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบเจ้าน่ะใส่แล้วมันสิลดต้นทุนอีหลีบ่ผลผลิตอีพอยแม่มันสิเพิ่มอีหลีบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับสำหรับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับสิมีอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนี่2กระสอบนะครับมีอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัด2กระสอบเอามาใส่ร่วมกันกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร28 76อีก1กระสอบนะครับเอามาใส่ร่วมกันกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร28 76อีก1กระสอบนะครับเอามาคนเลใส่กันเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบคือเก่านะครับปุ๋ย3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีเข้มข้นเลยได้อีพอยแม่ราคาก็บ่แพงครับราคาก็บ่แพงบรรจุอยู่ตั้ง50กิโลพุ่นล่ะบ่ธรรมดาเด้มันก็เลยเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลดต้นทุนลงได้หลายแต่ว่าคันเว้าถึงเรื่องของผลผลิตแล้วโอ้โหเขาไปแล้วนี่ติว้าอีพอยแม่เอ้ยได้ไร่นึงได้เป็นตันนะครับต้นพืชก็แข็งแรงนะครับแม่งก็บ่กวนคิดกวนใจทนทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวได้ดีนะครับผมเอกโซเล่บ่ท่านอยากให้พี่น้องเกษตรกรเสื่อดอกครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งนะครับก็ปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบของเอกโซเล่นะครับแล้วพี่น้องเกษตรกรที่เฮ็ดพืชไฮนะครับหรือว่าปลูกสวนยางพาราก็สามารถใส่ปุ๋ยชุดนี้ได้คือกันนะครับไฮไซในอัตราส่วนอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนี่5กระสอบครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนี่5กระสอบเอามาบวกกันครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร28 76อีก1กระสอบนะครับเอามาคนเลใส่กันเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่6กระสอบนะครับกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีเข้มข้นเลยนะครับ6กระสอบนี่สามารถหว่านได้6ถึง7ไร่แต่ว่าที่สำคัญนะครับมันอยู่ในดินได้โดนออกฤทธิ์ได้เร็วอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารให้พืชนะครับพืชหิวยามใดก็ได้กินซ้ําซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้นะครับเฮ็ดให้พืชเฮามีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่งีกใบบ่

อ๋อใส่หน้าเขายังสิโอ้ยแต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนานเขียวจนหอดมือเขียวนะครับแต่ว่าเขียวใสใสเขียวใบต่างๆนะครับเขียวใบตองอ่อนบ่เขียวแหล่บ่เขียวหล่อแม่งได้อีพอยแม่นะครับอยากให้ลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับก็ปุ๋ยชุดนี้นะครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบของเอกโซเลนะครับมีไฮมีหน้ามีหัวมีสวนอยู่หาไร่สิบไร่20 30ไร่บ่ต้องเอามาเฮ็ดทั้งหมดครับแบ่งมาเฮ็ดจักเครื่องจักกลางก่อนก็ได้แบ่งมาเฮ็ดจัก2 3ไร่เบิ่งก่อนก็ได้มาทดสอบเบิ่งมาพิสูจน์เบิ่งกับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบใส่แล้วมันสิเป็นคือผมบ่าวเอกโซเลเว้าบ่ใส่แล้วมันสิเป็นคืออีพอยแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับอย่าเฝ้าเสื้อครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับผมเอกโซเลบ่ท่านได้อยากให้เสื้อหรอกครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาใส่ของดีราคาถูกเสียดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลืมตาอ้าปากได้เบิดนี่ธ.ก.ส.ล้นเนาะอีพ่อยแม่งคันใส่แล้วนะครับบ๊ายบายธ.ก.ส.ผู้ใดบ่ธรรมดานะครับกับปุ๋ยชุดนี้ครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับงานโดยตรงเลยก็ได้ได้อีพ่อยแม่ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122อยากลดต้นทุนอยากเพิ่มผลผลิตอยากเฮ็ดให้ต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบของเอกโซเลเท่านั้นครับผม

กว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ล่มโตล่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสบใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุด043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัย080-4599
1: ร้านQuick Sport แอนด์สกูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวีห้าวัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
1: โพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
5: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ร้านซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครู

0: เครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร

0: โอ080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้วเปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพลทองบั้งขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร
7: 0801945318เด้อพี่น้อง

0: ็นยังไงบ้างครับก็คงจะสนุกสนานม่วนซื้นโฮเซลกันนะครับ
1: สนุกอยู่คนมึงบ่เอาไทยนะเอาปีหน้าเฮาพอกันใหม่ด้
2: แม่น
1: ๆก็ว่าทุกคนมื้อนี้เป็นมื้อสำคัญของแต่ละปีให้มาพอกันแล้วก็จ้างวงสิริพรมาคือเก่า
3: ลืมบ่ได้อีหลีทั้งมันทั้งมวลแบบนี้ต้องสิริพรผู้เดียวเท่านั้น
1: แต่ปีนี้เอาสมิงซะก่อนทุกคนกลับบ้านไปบ้านมันดีกว่
0: าครับสวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081 380

0: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
1: Cheaper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Cheaper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
1: Cheaper Center ครบครัน
2: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: เต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อป

0: วัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
2: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกหมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร 0801945318เด้ที

หนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง

0: ใดนั่นละเจ้าเบื
1: ่อสุขสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังให้เกียรติรับฟังรายการเกษตรพารวยอยู่ในขณะนี้ทุกพื้นที่ครับเมื่อนี้นุ่มน้ำเมืองกลับมาบอกเล่าเก่าซิพี่น้องกันอีกคือเก่านะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อินทรีย์ปุ๋ยดีนุ่มน้ำเมืองตราพระยาเต่าเงินเต่าเงินเต่าเงินจำให้ดีได้พี่น้องเด้อเต่ามีหลายเต่าผู้ลังก้นก็ติดจำผิดจำถือกับพยายามฟังรายการแล้วก็จำดีๆดีๆนะครับแล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพี่น้องผู้ที่ฟังรายการเป็นประจำขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อที่ขอบคุณมากไปกว่านั้นก็คือฟังแล้วใช้ด้วยใส่ฟังแล้วก็ใส่เอาไปให้เกิดประโยชน์ต่อการเกษตรของพี่ของน้องบ่แม่นฟังซื่อฟังแหละกะซ้ำนั่นละวะปุ๋ยยังก็มีแต่โฆษณาละวะอยู่หันเลยบ่ได้ใส่น้ำเพิ่นเพิ่นได้เข่างามว่าสั่นก็เลยบ่ได้เข่างามน้ำเพิ่นย่ามออกห้วนเพิ่นได้ผลผลิตหลายว่าสั่นก็บ่ได้หลายน้ำเพิ่นเพิ่นก็ได้กินเข่าอ่อนเฮาก็ได้กินเข่าแข็งอยู่สั่นละเอาฟังไปนะครับมื้อนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการแชร์ประสบการณ์ของพี่น้องเกษตรกรผู้ที่ฟังรายการนี่ละสิเป็นประโยชน์บ่พี่น้องว่าพอเพิ่นฟังรายการแล้วเพิ่นก็ติดตามหอยติดตามไปหามองเบิกสนิบันเพราะได้มองเบิกกับฟ้าวเอาไปใส่เข่าใส่หน้าเจ้าของบ้านนี้มื้อนี้โทรมาสนิบันนี่รายงานผล ก็เลยพอดีติดธุระตอนเพิ่นโทรมาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพอเอ้ยกำลังคุยธุระกับพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอเสรภูมิอยู่เดี๋ยวสิโทรกลับเด้อเดี๋ยวจักหน่อยสิโทรกลับให้พี่น้องได้ยินน้ำกันสำหรับพี่น้องทางอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ใกล้นะครับสถานที่แห่งนี้นั่มไปเบิ่งหน้าเพิ่นได้พี่น้องเด้อคัดบ่อยากไปเบิ่งหน้าเพิ่นก็ซื้อไปใส่รถเถาไปเพราะว่าเฮามีโปรโมชั่นอยู่ตอนนี้เด้อปุ๋ยอินทรีย์อัดเมตตราพระยาเต่าเงินของนุ่มน้ำเมืองกระสอบละ600บาทตอนนี้ปีนี้จัดโปรโมชั่นขยายเวลามาเป็นช่วงที่2แล้วยังขยายเวลาครับพี่กับน้องต่อไปอีกอยู่เด้อนะครับในราคากระสอบละจาก600เหลือ550บาท550บาทฟังบ่ผิดครับปุ๋ยดีบ่หรือสมราคาบอนะครับอันนี้ราคาให้ว่าถือละนะครับคำว่าสมบอนี่กลายแล้ววันเท่าไปกลายแล้วกลายแล้วครับเพราะว่าอยู่กับพี่น้องเขามา15ปีแล้วก็สิฮู้ว่ากลายเนาะพี่น้องเอาไปใส่เข่าใส่หน้าหุ่นแล้วไล่แต่หอยเชอรี่ก็บ่ค่อยกัดเพียไฟนอนกอก็บ่ค่อยลงย่ามแต่กอก็แตกดีซะเนี่ยบัดนี้ย่ามออกห่วงก็ห่วงดีบ่ค่อยตายพ่ายได้พี่น้องน้ำหนักเขาก็ดีเม็ดเต็มบ่มีเม็ดรีบเป็นดำนะบ่ค่อยมีเด้เม็ดรีบเป็นดำที่สำคัญเขากระแซบจะกินเขาอ่อนเขาหอมเขานุ่มเอาพูดซ้ำย้ำเตือนเกี่ยวกับหน้าเขานี่ละเพราะว่าพี่น้องเขาเล่งมีน้ำมีไนแล้วเล่งใส่ปุ๋ยใส่นี่แล้วตอนนี้เนาะนะครับกันรับพยายามศึกษาปุ๋ยดีๆเด้อพี่น้องเด้อปุ๋ยดีนุ่นน้ำเมืองว่าจำอยู่นี่อย่าพลาดอย่าพลาดถึงแม้ว่าพี่น้องจะมีปุ๋ยเคมีอยู่นะครับเขามาผสมกันได้นะครับใส่อัตราส่วนปุ๋ยเคมี1ส่วนหรือ1กระสอบต่อปุ๋ยพญาเต่าเงิน 3-5 กระสอบเนี่ยตามนี้เด้อพี่น้องเด้อถ้าบ่ได้ผลมาโทษหนุ่มน้ำเมืองโลดนะครับอันนี้คือ15ปีอยู่กับพี่น้องมานะครับสำหรับชาวหน้าเฮานี่กว้างไกลแล้วตอนนี้พี่น้องใส่เยอะแล้วก็พี่น้องชาวสวนยางนะครับยางพาราเนี่ยก็นำยางเข้มข้นดีเด้อเปลือกจะนิ่มพี่น้องครับเปลือกจะนิ่มนะแล้วก็นายางตายหนึ่งนะครับให้ฉีดซอยน้ำเด้อเพราะว่าผมนี่ตัวสารน้ำสารอินทรีย์สกัดเข้มข้นนะครับไว้บริการพี่น้องอยู่นะครับชุด2ขวดคือชุดใหญ่เนี่ยนะครับ600บาทนะครับถ้าชุดขวดเดียวนะครับฉีดหน้าเขาได้10กว่าไรเด้อนะครับชุดละ350ครับพี่น้องต้องการสร้างมาส่งไปซื้อนี่ได้สำหรับสารน้ำเด้อตัวเม็ดจะไปเบิกตามจุดบริการหรือจะสร้างศูนย์ใหญ่ ให้ไปทรงก็ได้นะเพราะว่าศูนย์ใหญ่เฮาคือร้านรวมใจทวีโชคตั้งอยู่บัดณเมืองถนนสายเสรภูมิพนทองอำเภอเสรภูมิจังหวัด101นี่คือศูนย์ใหญ่ของภาคอีสานนอกจากนั้นก็มีตัวแทนจำหน่ายใกล้ตัวพี่น้องแน่บ่ใกล้ตัวพี่น้องแน่อยากโทรสั่งก็สั่งได้นะครับทางเบอร์โทรศัพท์ถ้าจดดีๆเดี๋ยวหนูณเมืองจะบอกครับพี่น้องต้องการตัวใดนะครับผลิตภัณฑ์ของเฮานะครับมีดูแลภาคการเกษตรให้พี่น้องตลอดมาพี่น้องชาวสวนยางก็แก้ปัญหาได้แล้วนะครับพี่น้องชาวสวนอ้อยนะครับสวนอ้อยอ้อยจะน้ำหนักดีกว่าเก่าเด้อวันนี้เด้อปัญหาโรคไผ่ไข้เจ็บก็สิบ่ค่อยเป็นชาวสวนอ้อยทั้งหลายครับแล้วก็สิได้ประหยัดปุ๋ยลงน้ำนะครับพี่น้องไปใส่กับอ้อยเบิ่งเด้อเบิกปุ๋ยลงงานมากก็มาผสมกันนี่ล่ะครับสุดยอดเลยเบิกหน่อยลงบันเท่าไปให้เบิกปุ๋ยโรงงานหน่อยลงนะครับเรามาซื้อตัวนี้ไปผสมเนี่ยจบตัวสอบละ550นึงเนาะแล้วก็พี่น้องไปใส่กับมันสำปะหลังก็ดีเด้อพี่น้องเปอร์เซ็นต์แป้งจะสูงแล้วก็เพี้ยไฟบ่ค่อยเป็นเนาะสำหรับทางใบมันนั่นจะบ่ค่อยเป็นโรคแล้วก็เปอร์เซ็นต์แป้งดีน้ำหนักดีพร้อมขายก็ได้ราคาตัวคั่นเปอร์เซ็นต์แป้งสูงมันหนักอยู่แล้วครับคั่นมีแป้งหลายมันน่ะนะนะครับหัวดียืดยาวใหญ่กันยังวะเอ้ยผู้เคยได้4ตันขึ้นเป็น6ตัน8ตันก็มีล่ะเด้ผู้เคยได้8ตันก็ซัดไปเป็น10กว่าตันก็มีล่ะเด้พี่น้องนะครับผู้ใดเคยได้มั่นปลูกมั่นล่ะได้หลายๆเป็น10ตันก็มีหลายคนอยู่เด้ครับเอานี่ไปใส่บัดที่นี่นะครับมันได้ฟากไปอีกกันยังวะนะครับก็ฟากก็เก่าอีกแล้วเนาะนะครับเคยดีซ้ำใดมันก็สิดีเกินดีละบัดนี้พี่น้องเฮาเอาไม่พอกไม่ผลบักพริกบักเขือบักถั่วบักแตงใส่ได้หมดเด้อพี่น้องเด้อไม้ดอกไม้ประดับผู้นั้นล่ะนะครับพี่น้องศึกษาข้อมูลดีๆปุ๋ยดีราคาถูกมีจริงผู้ละคนว่าโอ้ยปุ๋ยถือปะนี่มันสิดีบ่ว่าซั่นเอาเว้าอยู่หันเว้าอยู่หันบ่ใส่จักเทื่อใส่เบิ่งตัวเนาะจังสิฮู้จักอันนี้ลูกความจริงเด้อพี่น้องอันฟ้าว่าของดีราคาถูกเนี่ยมันค่อนข้างสิหายากแม่นว่าพี่น้องว่ามันหายากอีหลีเด้นะครับส่วนมากแต่แพงๆก็ยังบ่ดีอยู่วนบ่พี่น้องว่าบัดนี้มาฟังหนุ่มณเมืองเบานะครับก็อยากลองใส่ปุ๋ยพญาเต่าเงินล่องเบิงก็ติดต่อสอบถามกับหนุ่มณเมืองได้เด้อพี่น้องเด้อถ้าบ่มีจุดบริการอยู่ใกล้โตช่วงกลางๆนะครับเดี๋ยวจะบอกจุดบริการกาฬสินธุ์ก็มีบางส่วนร้อยเอ็ดก็มีหลายอำเภอแล้วเด้ตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ยะโสธรก็มีบางอำเภอก็ยังฟังว่ามีอยู่ไกลจากของบอถาบอไก่โทรมาสั่งศูนย์ใหญ่เฮานะครับเดี๋ยวจะวิ่งส่งให้กับพี่น้องเกษตรกรสำหรับพี่น้องอำเภอกันทรวิชัยนะครับอังจังหวัดมหาสารคามผมยังบ่มีตัวแทนเลยพี่น้องต้องขอพระอภัยมานี่พี่น้องหลายๆตอนนี้พี่น้องอำเภอกันทรวิชัยนี่นะครับมันติดกันกับอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์เนาะผมมีตัวแทนอยู่อำเภอย่างตลาดพี่น้องก็มาเอามือว่านมือที่ผ่านมานั่นก็มี 3-4 เจ้าเด้นะครับโทรมาจากห้างสารคามนะครับผมก็ให้เขามาเอาอยู่นี่พี่น้องก็มาเอาแล้วผมก็ไปเพิ่มปุ๋ยให้นะครับเพราะว่าปุ๋ยบ่พอเอาไปเพิ่มให้เลยเด้อพี่น้องเด้อพยายามสิบ่ให้ขาดตอนวันเท่าไปเอาพี่น้องใกล้นะครับสามารถโทรหาหนุ่มณเมืองได้ครับ061-793-6695 061-793-6695 061-793-6695ครับ

0: ครับกับผ่านไปเป็นผลงานเพลงมวลมวลสำหรับบรรยากาศข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเกษตรให้กับพี่กับน้องเฮาได้ฟังกันเป็นประจำนี่คือรายการเกษตรพารวยต้องขอพระภัยมานี่พี่น้องผู้มักออนแอร์เด้อรายการนี้ไม่ออนแอร์หน้าใหม่เนื่องจากเวลามีหน่อยพี่น้องนะครับต้องเติมข้อมูลกับพี่กับน้องเฮาช่วงนี้หน้าเขาเฮากับกำลังน้ำหลายเนาะแต่ละพื้นที่ก็พอวานปุ๋ยแตกกอแล้วก็ไปใส่แตกกอกันหลายแล้วเด้บั่นต่อไปหันก็เป็นวานรับร่วงนะครับที่ดีที่สุดของปุ๋ยตราพญาเต่าเงินซึ่งเป็นปุ๋ยอินทรีย์นี่นะครับสามารถใส่เฉพาะโตได้นะครับคือใส่เฉพาะปุ๋ยเฮาได้นะครับโดยไม่ต้องผสมใดๆได้เลยผู้เฮ็ดเกษตรอินทรีย์เฮ็ดข้าวอินทรีย์กินปลูกผักอินทรีย์นะครับอยากปลอดสารพิษอยากปลอดภัยต่อร่างกายก็ใส่เฉพาะโตไปเลยครับเฉพาะปุ๋ยพญาเต่าเงินนี้อินทรีย์แท้ๆเลยได้พี่น้องเป็นปุ๋ยที่ไม่ใช้ดินบ่มีดินผสมนะครับประกันหลายคนก็เป็นห่วงว่าอันมันเป็นฝุ่นบ่ล่ะหนุ่มหน้าเมืองว่าซั่นเพิ่นเคยซื้อปุ๋ยอินทรีย์ไปวานแล้วมันเป็นฝุ่นมันแตกมันไงใส่ดังใส่ตาโอ้ยมื่นหัวมื่นตาก็บ่ได้เข้าดังก็แสบดังพุ่นนะปุ๋ยนมน้ำเมืองบ่เป็นอย่างสั้นเด้อพ่อยแม่ปุ๋ยนมน้ำเมืองเม็ดงามงามเม็ดแน่นๆเม็ดดำๆเหลื่อมยุบยับยุบยับอยู่นะครับเพราะว่าเป็นปุ๋ยที่เฮาได้มักแบบได้อายุวันเท่าไปคือบ่แม่นมักบนซ่งๆแล้วผลิตเลยเด้อครับเฮาต้องมีการมักการบ่มก่อนนะครับบ่มวัตถุดิบหลายๆอย่างผสมผสานกันเข้าไปอันใดมันดีเติมเข้าไปเติมเข้าไปมักกองแต่ละกองเนี่ยนะครับใหญ่ป่านนี้ยังพุ่นเด้มีแมคโครขั้นหนึ่งถากกับกองแต่ละทิศเนี่ยนะครับต้องพลิกกองเด้พลิกกองพลิกโย่งขึ้นโย่งขึ้นพลิกกลับไปกลับมาให้เล่าเข้ากันดีๆเป็นเนื้อเดียวกันพุ่นเด้พี่น้องนะครับในขณะที่พลิกกองกับกองนี่ก็มีสเปรย์หัวเชื้อสารอินทรีย์เข้าไปนํานะครับเพื่อเติมพลังให้กับปุ๋ยของเฮานะครับจึงเป็นปุ๋ยสูตรเกรดพรีเมียมที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนดังนั้นปุ๋ยอินทรีย์ตัวนี้บ่ไงเขาดังเด้อพี่น้องเด้อและที่สำคัญพี่น้องจะได้ปริมาณหลายสำหรับเม็ดปุ๋ยเฮาพี่น้องครับปุ๋ยสอบ150กิโลกรัมเนี่ยนะครับพี่น้องจับสอบตั้งขึ้นเบิ่งเด้อปุ๋ยนมน้ำเมืองเกือบเต็มสอบครับเพราะว่าเฮาบ่ใส่ดินบ่เอาน้ำหนักขี้ตมขี้ดินมาเปลืองให้เปลืองหน้าพี่น้องดอกนะครับเพราะว่าหน้ามันที่สูงแล้วผู้ลองคนซื้อปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยเจอแก่ขี้ตมพนะจมว่าสั่นนะครับที่นี่มาลองใส่ปุ๋ยเกรดพรีเมียมปุ๋ยนุ่มหน้าเมืองเมืองเด้อพี่น้องเด้อสมซาสมลือ15ปีบ่เอาไปใส่ร่องเบิงรับรวงก็ได้แตกกอก็ดีร่องพื้นมานี่นะครับผู้ใดใส่ท่านร่องพื้นแต่ที่แรกเนาะนะครับปีนี้พอท่านปีหนาวใหม่เด้อสำหรับร่องพื้นถ้าผู้ใดใส่ร่องพื้นแต่ก็อาจจะไม่ได้ใส่เลยคือเคยเว้าสู่พี่น้องฟังเขามันงามแมวไหมครับผู้ลองคนนี่ใส่แต่ก็ได้บัตรบ่ได้ใส่ร่องพื้นมาเนาะนะครับคือกันก็สิได้ยินเสียงเดี๋ยวสิโทรสัมภาษณ์เพิ่นกลับไปก่อนนะครับเมื่อกี้เพิ่นโทรมานะครับอีพอสาคอนทางคุมสนามบินเอ้ยคุมสนามกีฬาอำเภอเมืองจังหวัด101เพิ่นโทรมาพอดีผมติดภารกิจคุยกับพี่น้องทางอำเภอเสรภูมิอยู่นะครับที่นี่คุยแล้วเดี๋ยวโทรกลับไปกันนะนะครับให้พี่น้องฟังน้ำกันเด้อนะครับสิโทรกลับไปหาเพิ่นแล้วก็ถามเพิ่นว่าเพิ่นเอาไปใส่ล่ะเป็นจังได๋อ่ะที่นี่นะครับพี่น้องอำเภอเมืองอยู่ใกล้ๆกันนะครับคันบ่เสือก็ไปเบิ่งเอาหน้าเพิ่นเด้อจักเพิ่นว่าอยู่บ่ไกลทางนี่ล่ะ นะครับก็จังโทรหาหนูในเมืองก็ได้เสียวเบอร์โทรศัพท์เพิ่นให้ก็โทรติดต่อกันก่อนจังไปสันตัวเนาะนะครับหรือจังใดก็ตามเตนะครับซื้อไปใส่เองโลดครับรับล่วงได้นะครับหลังจากแต่ก่อแล้วสิรับล่วงได้บั่นพี่น้องก็มาปุ๋ยตัวนี้ครับ25กิโลต่อไร่ในการรับล่วงนะครับอยากจะผสมกับปุ๋ยเคมีก็ให้ผสมในอัตราส่วนเคมี1ส่วนต่อพญาเต่าเงิน3ถึง5ส่วนคำว่า3ถึง5ส่วนนี่ก็คือเคมีถ้วยหนึ่งพญาเต่าเงินนี่3ถ้วยถึง5ถ้วยได้เลยครับแล้วพี่น้องสิวานได้หลายกว่าเก่า แล้วก็ผลผลิตก็สิเพิ่มหลายกว่าเก่าอีหยังก็ตามแต่ครับปีแรกที่พี่น้องเฮาใส่ยังติดใจเลยนะครับเดี๋ยวฟังเสียงมันก็น้อว่าเพิ่นสิว่าจังได๋สู่ฟังครับ
1: สวัสดีครับผมหนุ่มละเมืองครับ
2: ครับผม
1: ผมเอากับไผน้อนี่
2: พ่อก็หมดสา
1: คอ
2: นแล้วคร
1: ับ พ่อสาคอนนามสกุลยังครับ
2: นามสกุลเวียงพลครับ
1: เวียงพลพ่ออยู่บ้านไหน
2: ครับบ้านเราก้อยครับ
1: บ้านเรา
2: เมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
1: อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะบ้านเราก้อยอยู่รอสนามกีฬาตัวนี
2: ้ครับผม
1: เป็นไงเอาปุ๋ยไปใส่ปีนี่ปีแรกบ่ครับเพื่อไปใส่นี่
2: ป
1: ี
2: แรกนะครับสุดยอดเลยโอ้ยพ่อเดินเขาผมขอพักตา
1: เอา
2: โอเคครับเขาจะมาวัดผมซ่อนครับคุณเอกบอกว่าซ่อนอย่างเนี้ยคือเพราะวัดเดียวผม
1: โอ้พี่น้องเมาน้ำลายบ่หรอพี่น้องเมาปุ๋ยน้ำลายบ่หรอเห็นเขางาม
2: พี่น้องแล้วสองทำคนแล้วเมาผมทั้งหมดแล้วตันหนึ่งแล้ว
1: ตันหนึ่งแล้ว
2: แล้วจะว่าไอ้กาแฟที่ผมไปเอาดูไ
1: หนเออพาลูกค้าไปพาพี่น้องไปเอาที
2: ครับครับ
1: ไปเบิกที่จุดใดครับนี่
2: เล็กไหมคร
1: ับ บ้านขี้เหล็กร้านถูกดีบ้านขี้เหล็กอำเภอทวัดเน
2: า
1: ะโอ้บอกไก่ดอกมาวันนี้เนาะแต่ที่นี่อันเฮาเอาไปใส่ตอนไหนครับไปบ้านตอนไหน
2: ผมบ้านไหนก็เมื่อครับเมื่อเขาชิดยอดนี่ครับ
1: ตอนนั้นเขาใหญ่ละตัวนี
2: ้ร้านเขาใหญ่ละเพราะว่าบ้านผมมันอยู่ใกล้ขว้างน้ำบอกจากเมืองแ
1: หละอ๋อ
2: น้ำติดน้ำที่ตลอด
1: เออให้บ้านเขาใหญ่แล้วไปบ้านเอาแตกกอบ้านเท่านี้
2: โอ้ย
1: มันแตกกว่าดีพ่อ
2: โอ้ย
1: ว้
2: าวหัวตา
1: ฮะ
2: ว้าวหัวตาเนี่ย
1: นะเอ้าสร้างว่าอู้ใบแข็งใบสั้นดีป่ะล่ะใบมัน
2: โอ้ยจอดคือจอดที่ยังใบทําสวยว่าน
1: ี่เขียวอ่อนๆติ
2: ครับ
1: วิธีใส่พ่อผสมกับปุ๋ยเคมีอยู่บ่
2: ผมใช้ยูเรียสวบเดียวอันเข้าไปเพื่อซับสวบ
1: เต่าเงิน
2: เก
1: ่
2: าเง
1: ิน เหรอยูเรียสอบหนึ่งเก่าเงิน3ที
2: ครับผม
1: โอ้เขียวงามเลยทีแต่ก่อดีเลยทีโอ้ยโอ้เดี๋ยวขอติดไปนะเดี๋ยวไปเพชรปักให้คนเบิ่ง
2: ครับ
1: ครับ
2: ชุดยอด
1: เบิ่งกันเราเพิ่งเบิ่งว่าติดถนนเลยมันโอ้ได้จังได๋ม
2: าซื้อปุ๋ยไปใส่โอ้ยผมก็ยืนตลอดเนาะ
1: โอ้ฟังรายการเกษตรพระรวยนี่นะ
2: ที่แรกว่าจะไปบุญไก่ทวันมันไก
1: ่โอ้ไก่เนาะทวัดบุรียังไก่เฮาตัวนั้น
2: เพราะว่าพี่น้องผมอยู่ทวัดผมก็เลยว่ามันเด็ดผู้เคยใส่ดวง
1: อืมบ่ไก่แล้ว
2: ก็เป็นผมใส่บัดนี
1: ้อืม
2: ว่าปุ๋ยยังไงนี่ล่ะถ้าผมไปซื้อแน่ถ้าเขาไปซื้อวันควัน
1: ไปมาเมาอีกแล้วบ้านนี้อันบอกพี่น้องเด้อรับล่วงก็ได้ปุ๋ยตัวนี้ล่ะตัวเดียวเก้าตีละเต็มละปากรับล่วงเลยเลย
2: ถ้าว่าแค่เดียวยกถ้าวางเดี๋ยวมันไงมันไงบัตร
1: ฮันนี่ที่แรกฟังรายการวิทยุเสื้อบอกครับว่าปุ๋ยสีดีจังซี่
2: ผมก็เสียอยู่เพราะว่าผมเคยใช้แล้วเพราะว่ามันเป็นปุ๋ยสีมันสีนี่ก็สีมันสีละอันนี้ผมว่าผมเป็นวัดบ้านแล้วผมเนาะไม่ก็ปุ๋ยบอกนี่แค่เม็ดปุ๋ยบอกผมก็ไม่เชื่อที่อะไรแบ
1: บนี
2: ้จะไปยกพวกกระสอบปุ๋ยบอกให้ผม
1: เอาอันนี้เสื้อละเนาะว่าปุ๋ยใส่ได้ดีเฮ้ยพี่น้องก็เริ่มแตกไปเบิ่งน้ำแล้วก็ใส่น้ำหลายละที
2: เอาพาดใส่ฟันหน้าให้จับบอลซ้อนอยู่เวดอซ้อนครับ
1: เฮาก็วันเทียเดียวนั่นล่ะ
2: ครับก็วันเทียครับ
1: บ่เฮาก็วันเทียเดียวรอบแรกนั่นติ
2: งาม
1: บ้านนี้เอ้ยงามแล้วติ
2: เอาเบิ่งอ้าขอลง
1: ผมสิไปเบิ่งน้ำอยู่ดอกเด้อ
2: คร
1: ับ
2: บ่มีข้อสิเนี่ย
1: โอ้ได้การได้เนาะเอาติดใจบ่นี่พี่นาใส่อีกบ่แนวนี่
2: ได
1: ้
2: คร
1: ับ
2: ต
1: ัน
2: เลย
1: โอ้ใส่ผู้เดียวเป็นตันเลยที
2: ใช่มาส่งหอดบ้านผมเป็นตัน
1: ได้เดี๋ยวให้ทีมงานไปส่งให้ก็บ่มีปัญหา
2: ครับ
1: มั่นใจคักแล้วมันบ่พอ
2: ยพ่อทีแรกลดเลยทีแรกลดไ
1: ม่ทีแรกก็สิว่าปุ๋ยถึกถึกมันสิดีบ่สิ
2: เจ้าไม่เห็นก็จะว่าป้าเผยสิแล้วนะข้าไปก่อน
1: เอาเอาเอาเดี๋ยวจังสิเขาไปยามเด
2: ้อ
1: สิเขาไปถ่ายรูปน้ำเบิ่งว่าความงามมันซ้ำใดเนาะขอบคุณหลายๆเด้อพ่อเด้อที่ให้ข้อมูลครับขอบคุณหลายๆครับ

0: สำหรับพี่น้องที่สนใจอยากจะใส่ปุ๋ยซี่ปุ๋ยดีนูนเมืองตราพญาเต่าเงินเขตจังหวัดร้อยเอ็ดใกล้อำเภอเมืองติดต่อปั๊มน้ำมันจันอนงใกล้ซีแยกหนองบอนดอนกอทางออกไปอำเภอเมืองสวงอำเภอศรีสมเด็จติดต่อร้านพอสุรัตบ้านเล่าล่ออำเภอเชียงขวัญติดต่อร้านศรีเจริญพืชผลหนองหอยอำเภอเมืองสวงติดต่อหอจกยิ่งเจริญวุฒิชิบอำเภอจตุร้านพ่อการเกษตรอำเภอเกษตรวิสัยร้านเมืองชัยข้าเขาอำเภอสุวรรณภูมิร้านอึ่งเจริญนาอนุสาวรีย์เท่าเซียงอำเภอพระนมไพร้านโชคอุดมบ้านโพใหญ่อำเภอทวัดบุรีร้านถูกดีบ้านขี้เล็กอำเภออาสามารถร้านนำค่ำการเกษตรจุดที่สองคือร้านประโพธฟาร์มจุดที่สามอยู่บันโน่นจำปาคือร้านซับอนันต์อำเภอทุ่งเขาหลวงร้านอ่อเจริญกิจติดกับตลาดสดบ้านเถิดไทยร้านควงใหญ่พันปลาบ้านควงใหญ่จุดที่สองครับอำเภอเสรภูมิติดต่อศูนย์ใหญ่สำนักงานใหญ่คือร้านร่วมใจทวีโชคตั้งอยู่บ้านนาเมืองถนนสายเสรภูมิพนทองอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดในตลาดเสรภูมิสิมีโยร้านเอี่ยมสิริและร้านก่อเรื่องโรดครับตำบลหน้างามติดต่อร้านสีรุ่งเรื่องบ้านโนนโพตำบลเมืองไพร่บึงเกลือติดต่อร้านพอเรื่องการค้าตำบลผู้เงินบ้านมะลีให้ติดต่อร้านหน้าปลามินิมาร์ทตรงข้ามกับโรงเรียนบ้านมะลีครับบ้านหวายติดต่อร้านสิรินรัตน้ำเจก่อนบ้านหนองกุงติดต่อหนองกุงมินิมาร์ททั้งสองสาขาบ้านหนองฟ้าร้านแตงโมมินิมาร์ทอำเภอหนองพอกร้านสหมาตรฐานอำเภอพ้นท้องร้านเจริญรัฐการเกษตรอำเภอโพชัยร้านซับโพชัยติดกับไฟแดงทางเข่าอำเภอโพชัยครับจุดที่สองคือร้านพี่ละพัดการเกษตรทางออกบ้านเชียงใหม่จังหวัดกาฬสินธุ์ใกล้อำเภอเมืองให้ติดต่อหอจกงามสมบูรณ์บ้านกกอกบ้านต้นอำเภอกมราศัยร้านณัฐพงษ์โลหะใกล้สี่แยกไฟแดงบัดบอจุดที่สองคือร้านรับซื้อเข่าณัฐพงษ์บ้านสวนโคกอำเภอย่างตลาดมีอยู่ร้านเพชรการเกษตรไก่ไฟแดงย่างตลาดครับอำเภอร่องคำหอจกหมอเกษตรอำเภอเขาวงติดต่อท่านพ่อพุญเตประธานกลุ่มหน้าแปลงใหญ่บ้านหนองผือตำบลหนองผืออำเภอเขาวงครับอำเภอดอนจานติดต่อร้านผู้ผากิจการเกษตรจังหวัดยะโสธรอำเภอเมืองติดต่อร้านพงศิริบันดูธงจุดที่สองติดต่อประธานกลุ่มนายซี่พอชู่รัฐบ้านหนองพันโลนจุดที่สามร้านข้าแม่นงทางบันเชือกอำเภอไส้มูลติดต่อดีเจจอยในสถานีวิทยุสหกรณ์การเกษตรไส้มูลจำกัดจุดที่สองร้านระดาพรบันโคกเง่าจุดที่สามร้านสับเจริญผ้านิดบ้านค่ำน้ำเกี้ยงจุดที่สี่ร้านคุ้นรุ่ยการค้าบันดูลาดจุดที่ห้าปั๊มน้ำมันป่ามนบันดงมาไฟอำเภอขุดชุ่ม ติดต่อประธานกลุ่มนายซีพอใหญ่ค่ำบันหนองเส้งติดต่อพอใหญ่ค่ำบันหนองเส้งเขตอำเภอกุดชุ่มครับหาข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามหนุ่มนาเมืองได้ทางเบอร์โทรศัพท์0617936695 0617936695ครับ
1: มีข่าวดีมาบอก
2: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร0617936695และ0819758152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: ครับครับก็ผ่านไปนะครับเป็นผลงานเกี่ยวกับการแชร์ประสบการณ์กระดิ่งยินไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะ เป็นไดผลงานผู้บอกเคยใส่ผู้บอกกล้าใส่อีพอสาคอนทางสนามกีฬาร้อยเอ็ดนะครับทางบ้านเรากล้วยบ่เว้าคักบ่พี่น้องว่านี่คือประโยชน์ของการฟังรายการเกษตรพารวยมันสิเฮ็ดให้พี่น้องรวยได้ทั้งการเกษตรถ้าพี่น้องเลือกของดีไปให้กับพืชเฮากินของดีพืชเขาสิตอบมาว่าดีดีตัวถ้าเอาของบ่ดีให้พืชกระสินง่อยไปโหลดพืชนั่นบ่ซื่นบ่สวงบ่สดบ่ชื่นวันต่อไปผลผลิตออกมาก็ตอสอแต่เสะตัวบ่ บ่ดกบ่หนาบ่เต็มที่วันต่อไปนี่คือปุ๋ยดีอย่างชัดเจนครับพี่น้องเฮานะครับเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับเป็นการแชร์ประสบการณ์ของพี่น้องทางอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องก็มาเบิกเอาเอาก็ต้องขอพระภัยพี่น้องทางอำเภอหน้าคู่น้ำอีกเด้ออำเภอหน้าคู่ปีนี้ผมบ่มีตัวแทนจำหน่ายนะครับหม่องเก่าที่เคยว่างเพิ่นก็ปิดร้านไปแล้วนะครับเพิ่นไปเฮ็ดแนวอื่นเพิ่นใหญ่ไปอยู่อำเภออื่นหรือใดบ่นี่ก็เลยยังบ่มีหม่องว่างก็เลยว่างอยู่ที่ใกล้โตพี่น้องคือเก่าล่ะอำเภอหน้าคู่นั่นให้มาเอาอยู่กลุ่มหน้าแปลงใหญ่นะครับของท่านประธานเต้เด้อของพ่อผู้ใหญ่เต้หมู่ที่1บ้านหนองผือจากบ้านหนองผือไปหน้าคู่กับบ่ไกลนะครับหน้าคู่ก็แล่นกลับมานี่นะครับประกาศจากบ้านหนองผือเข้าอำเภอเขาวงกับบ่ไกลมันอยู่ระหว่างเส้นช่วงกลางๆเลยนะครับพี่น้องผ่านนี่ทั้งเขาวงทั้งหน้าคู่พี่น้องจอดเอาเลยนะครับอยู่กับหมู่ที่1เด้อพ่อญาปอบ้านพ่อผู้ใหญ่ติสำนักงานกลุ่มเกษตรนาอินทรีย์หน้าแปลงใหญ่นะครับกลุ่มนี้จะมีการผลิตเข้าเมล็ดพันธุ์ขายน้ำนะครับใส่ปุ๋ยพญาเต่านี่แหละครับแล้วก็ผลิตเข้าสีขายน้ำนะครับก็คือพี่น้องซื้อข้าวเปลือกจากเพิ่นนี่ไปสีขายกับดังนะครับก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงกับประเทศเฮานะครับก็คือข้าวเขาวงเขาวงกลุ่มนี้ก็มีส่วนนะครับดังนั้นกลุ่มนี้ละใส่ปุ๋ยหนุ่มนาเมืองเป็นหลักมาตลอดแล้วก็มีกลุ่มต่างๆมาขอเบิกขอแบ่งไปกับหลายเด้ครับปีนี้แห้งหลายเพราะว่ามันถือแห้งถือก็เก่าปุ๋ยเคมีแพงตะเลนรีบๆๆขึ้นไปพันเท่าใดล่ะนะครับมีแต่พันกลัวมืดเอาที่หลับที่นี่ก็มีสูตรประหยัดให้กับพี่กับน้องเขาอยู่ก็คือใช้เคมีน้อยลงนะแล้วก็ใส่ปุ๋ยพญาเต่าเงินไปผสมไปร่วม ผิดหวังบ่ล่ะบัดนี้นะครับบ่ผิดหวังเลยเห็นบ่ครับพอสาครเป็นตัวอย่างหนึ่งน้อเคมี1ส่วนพญาเต่าเงิน3ส่วนงามๆแต่กอก็ดีทอกะตานี่เพิ่นว่าก็ได้ยินพร้อมกันอยู่นั่นนี่เนาะอันนี้เสียงเพิ่นจริงๆเพียงแต่ว่าเพิ่นเว้าไกลโทรศัพท์จักหน่อยโทรไปวังหันน้อเพิ่นเว้าไกลโทรศัพท์เสียงเพิ่นเลยเบาจักหน่อยเอาพี่น้องอำเภอเมืองไปเบิ่งตัวอย่างเอาเด้ออยู่เลาะสนามกีฬานี่แหละครับเพิ่นว่าหน้าเพิ่นติดทางอยู่เด้ ผมก็สิขอไปไปขึ้นให้พี่น้องเห็นชัดอยู่เออแปลงนี่ใส่ปุ๋ยนุ่มน้ำเมืองเด้อก็จะประกาศให้สาธารณชนได้รับทราบทั่วกัน เอามีหยังโทรหานุ่มน้ำเมืองก็แล้วกันครับเวลาสิหมดลงแล้วนะครับมื้อนี้นุ่มน้ำเมืองต้องจากลาพี่น้องแล้วมื้อหน้าจังพอๆกันใหม่เด้อสำหรับมื้อนี้ขอบคุณหลายๆที่เกียรติรับฟังรายการหนุ่มนาเมืองขอกล่าวคำว่าส

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบ

ดอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวนายสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์เมลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูฟัดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอโพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร 080 194 5318ได้ที่

帕拉皮面发西汤，索雷帕拉皮面发西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โตนั้น

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475

มื่อบัดนี้คิดถึงเอาอาเอ้ยญาติโกพ่อและแม่หรือนางสักคนเฮาเถียงแท้สิยืนมันจังค่อยคือเป็นสาวมาน้องอย่าเด้อสิน้ำมัว

0: ุณเชื่อในพลังของธรรมชาติและภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันมาหรือไม่ของดีๆที่อยู่คู่กับเรามานานเช่นเดียวกับเซิ่นถี่ยาบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตที่รวมเอาสมุนไพรระดับตำนานไว้ในขวดเดียวไม่ว่าจะเป็นพลังจากกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังบัวทะเลิงม้ากระทืบโรงไปจนถึงกลุ่มโกดที่คุ้นเคยโกสกดขมเหลากดหัวบัวกดเชียงและกดจุลาลัมพาเหล่านี้ล้วนเป็นแหล่งกำเนิดของตำรับยาโบราณสูตรดั้งเดิมที่เน้นเรื่องการบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตอย่างแท้จริงเซิ่นถี่ให้คุณพร้อมใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ทุกวันเซิ่นถี่เติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร0438401122ย้ำค่ะ0438401122
1: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นงึงงึงงักยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0438401122อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401122

อันว่าพ่อยและต้อยเลี้ยงผู้มือบอกคือเก่าคือหลังต้องได้ขังกับอาจารย์ได้จนมากคนมาหรือตอนลุงจันดวงมีพ่อยอีตู่ดอนหอนไม่ต่อแปลงไหนสิบพ่อใดกันเหตุนั่งมาสบเดือนเมียเก็บกองคุยมาหายซ้ำกับพ่อลูกมาตายสะลองห่องคุยซ้ำกับเราหายจันต้องไฟตายอุเคเขียนคำสังคือกันกับพี่น้องกันนิ่งโกอยู่บ่เศร้าคิดต่อได้พ่อนางก็เป็นน้ำวันนู้นก็เป็นเสียนหาบ่อนเมียนที่น้องกับบ่มีพี่เป็นมาพี่ยักษ์น้องบ่มีสิ่งสิบปุ่นปันมอบจนขั้นคุยละวัน

ได้ใบกระตาจะมาไปใบอะไรจะมาเกณฑ์ระวังเดือนไหนแก่ปิดประแตงมาตำสมผสมกันใส่บักตัวกินแล้วไรค่อยหัวไปเพียง

แล้วคว้ามาคองเหมือนกระบองมือละสามสี่เหรียญตะเตียวไตละโปตังนึกว่าใจสิมาภายไกลตั้งมาไม่บาเป็นหน้าอายกันมาเราหลอกโตเย่เดี๋ยวเราแปลไปคุ้มทั้งมาอ่อนคุ้มสาวอ่อนสาวมาอ่อนเก็บกู้นุ่นมาเป็นดีดีนอนจริงดังลูกพี่สาวมีสังว่าสาวเหงาโตหรือไงสู้ก็เอาแหล่บ่หรือขอแล้วดังเส้นดอกจนว่าน้องก็คือดังเดียวกันคือกับกัน

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาสั้นทียาบำรุงร่างกายตาสั้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็นเงินงง
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222
1: สี่มันต้องถอนจังสี่มันต้อง
2: เส้นถี่เป็นยาบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตเส้นถี่รวบรวมสมุนไพรหลายชนิดไว้ในขวดเดียวกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวเถลิงม้ากระทืบโรงโกดสอโกดขมเหลาโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพาส่วนผสมเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจสำคัญนั่นคือช่วยบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตเส้นถี่เพื่อให้คุณรู้สึกพร้อมสำหรับกิจกรรมในแต่ละวันดื่มเส้นถี่เป็นประจำนะคะเส้นถี่เติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร0438401222ย้ำค่ะ0438401222
0: สำหรับตอนนี้เฮามาเว้าถึงเรื่องการดูแลเบิ่งแย่งเจ้าของเฮ็ดจังได๋ให้เป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าเป็นคนชราที่มีความสุขเฮาสิเฮ็ดจังได๋คนเฮาพ่ออยู่หลายขึ้นก็เป็นนั่นเป็นนี่เก็บออดๆแอดๆเมื่อยม้อยซอยแหลมซั่นเด้อีพ่อยแม่เรื่องของภายในบ่มีผู้ใดฮู้บ่มีผู้ใดเห็นบอกง่ายๆซองบ่สอดบ่ซั่นน่ะจักสิเป็นหยังแต่ละมื้อแต่ละเว้นอายุหลายขึ้นมีแต่แนวเป็นเก็บออดออดแอดแอดปวดหันปวดนี่สิลุกสินั่งนี่ก็ยากยากลุกก็โอยนั่งก็โอยนักกระตนกระตัวว่ามันเอาหินทับไว้โอ้ยเบาอีกอีพ่ออีแม่มาทรมานหลายแท้หันว่าเด้นะครับเพราะว่าร่างกายคนเฮานี่มันถูกใส่งานมาบ่คือกันบางท่านก็ตรากตามทำงานนักหนักเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าพ่อเลี้ยงลูกไงแล้วลูกกันยังเอาหลานใหม่เลี้ยงต่ออีกโอ้ยจักจังไหนดอกชีวิตก็ได้เกิดมาแต่ว่าเฮาก็ต้องสู้ครับเพราะฉะนั้นเฮาต้องใส่ใจเบิ่งแย่งเจ้าของดูแลให้มันดีๆหาแนวดีๆมาอยู่มากินกินอาหารที่เป็นประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายให้เหมาะสมลังคนนี่ติโอ้ยเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานจนลืมกินข้าวพุ่นย่ำกินข้าวเช้าว่ามันพาเพลินพุ่นละยังได้กินข้าวสวยบาดนี่กิน 4-5 โมงแรงโอ้ยกินข้าวก็บ่ตรงเวลาเลยบาดนี่เดี๋ยวก็เป็นนั่นเป็นนี่ตัวบาดกินข้าวบ่ตรงเวลาเพราะฉะนั้นเรื่องราวของการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็เฮ็ดให้มันพอดามพอดีอย่าสมันคักอย่าสขี้ข้านคักนะครับเอาพอดามพอดีเบิ่งแย่งเจ้าของไปนำเปรียบเทียบง่ายๆคนเฮาก็ซ้ำเครื่องจักรกลหรือว่าซ้ำรถยนต์ผู้ใดใส่งานไปได้หลายมันก็มีการซึกหรอมีการเสื่อมสภาพมีการเสื่อมโทรมเพราะฉะนั้นเห็นอันใดบกพร่องเห็นอันใดขาดหายเฮาก็ต้องเติมก็ต้องเติมเข้าไปเพื่อให้เฮาเป็นคนแก่ที่มีคุณค่าเป็นคนชราที่มีความสุขกินข้าวแซ่บนอนหลับอารมณ์เบิกบานยิ้มเป๋อยิ้มเปยแต่ละมื้อแต่ละเว้นซั่นตัวนะครับสำหรับพี่พลอยแม่คุณผู้ฟังท่านใดนะครับรู้สึกบ่กระปี้กระเป๋าบ่กระชุ่มกระช่วยบ่กระชับกระเฉงเป็นทรงหลงเส้งเหลงเป็นงึกงึกงักงักบ่ซ่วงบ่ซางเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานจังซี่โอ้ยเมื่อยแล้วเร็วเมื่อยง่ายหอบไว้หายใจบ่ทั่วท้องรู้สึกว่าบ่มีเหี่ยมีแห้งถ้ามีอาการให้นึกถึงให้เฝ้าแนมหายาบำรุงร่างกายเส้นทีสูตรเย็นนะครับยาบำรุงร่างกายเส้นทีสูตรเย็นเป็นยาบำรุงร่างกายที่มีสมุนไพรหลายหลายสมุนไพรมีแต่แนวคักๆมีแต่แนวหายากๆมีแต่แนวราคาแพงๆนะครับ บ่ว่าสิเป็นกําลังช้างสารกําลังเสือโคงกําลังวัวถลึงโกดทั้ง5มากกระทืบโล่งปึ๊ดบ่ธรรมดานะครับตื่นเช้ามาก่อนสิไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนี่มันเป็นซ่วงหลงเสียงเหลงมันเป็นบ่ซ่วงบ่สร้างมันเป็นงึกๆงักๆโอ้ยได้แนวมาจักดอกคือสิดีเด้นะครับผมเอกโซเลอยากเสียอีพอยแม่อยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับลองเปิดอกเปิดใจหามากินหามาทานเบิ่งสำหรับยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นนะครับยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นกินเบิ่งแล้วมันสิเป็นจังไดมันสิเป็นคือผมบ่าวเอกโซเลเว้าบ่กินเบิ่งแล้วมันสิเป็นคืออีพอยแม่ผู้ที่เพิ่นกินมาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจหามากินหามาทานเบิ่งนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้กินนะครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ลิ้มลองเบิ่งสำหรับยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นนะครับผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้อีพ่อไอแม่บ่ท่านได้อยากให้คุณผู้ฟังเสื้อพ่อปานใดดอกครับแต่ว่าอยากให้กินอยากให้กินอยากให้เปิดอกเปิดใจลองหามากินลองหามาทานเบิ่งตามที่ผมเอกโซเล่นะครับออกไปเล่นน้ำอีพ่อไอแม่ออกไปยามพี่น้องแกนั่นแกนี่มองหันมองนี่นะครับหลายๆตำบลหลายๆอำเภอหลายๆจังหวัดนะครับหลังจากพากันได้กินยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นแล้วนี่มันเป็นจังไดแน่น้ออีพ่อไอแม่กินแล้วมันเป็นจังไดแน่ตอบเป็นเสียงเดียวกันครับพี่น้องพ่อได้กินเบิ่งแล้วรู้สึกกระปรี้กระเปร่ากระชุ่มกระช่วยกระชับกระเฉงกินแล้วทึกถึกลองเบิ่งครับอีพ่อไอแม่นะครับลองเบิ่งลองเบิ่งลองหามากินลองหามาทานเบิ่งสำหรับยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นนะครับยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นเท่านั้นพี่น้องสำหรับอีพ่อไอแม่พี่น้องคุณผู้ฟังท่านใดนะครับสนอกสนใจหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับยาบำรุงร่างกายเซินทีนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122บ่อยากเป็นซ่งหลงเซ็งเหลงบ่อยากเป็นซอกงอกเซ็งแหกบ่อยากเป็นงึกงึกงักงักอยากซ่วงอยากสร้างลองเปิดอกเปิดใจหามากินหามาทานเบิ่งครับสำหรับยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นเท่านั้นครับผม

ข้าวเหนียวปั้นจำพวกเขาหม่ำตั้งแต่สารเฮ็ดให้คนเจ็บป่วยเป็นอื้อเด้อเตินตื่นจังเฝ้าแล่นไปลงหมอหมอมาทำหน้าดำอย่าฟังนำแต่เงินแบ่งออกแห้งไถลงแห้งปั้นคันแท้หน้าเอาน้ำแสผ้ากันเฮ็ดเอาเนี่ยปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใส่เขาหัวกล้วยเจ้าเลี้ยงเน่ดื้อท่านเจ้าเลี้ยงกล้วยดอนให้เป็นตู่เขาคำ

0: ยาให้ความเหนื่อยล้ามาหยุดคุณคว้ายาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเซิร์นที150ซีซีปริมาณพอดีราคาประหยัดพร้อมให้คุณเริ่มต้นวันใหม่ด้วยพลังที่เหนือกว่าเซิร์นทีเติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร0438401122ย้ำค่ะ0438401122
1: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆ
2: มันเป็น
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222

ไปกบสู่ทางความรู้นั้นบ่มีแล้วถ้ามันเป็นจังซี่ฉันสิเตรียมสติให้ผู้ไปเรียนคิดให้ดีต้องกระตะเวทีนักศึกษาเอ่ยและน้องคือของพ่อพ่อแม่เฮาและถ้าผู้พ่อพันมาถึงวันสุขลูกสิมาเร่เท่าเมื่อวันเสาร์ให้เจ้าคิดและวันอาทิตย์ลูกสิไปตั้งแต่สอต้องขายต่อละแม่และถ้าผู้แม่ก็เลยจึงตั้งเขาไปเลยหาไม้ก่อนเลี้ยงหมอนมาว่าสิได้เอาไม้น้อยมัดมิ่งใส่แล้วเลยจำใจไปขายจ้อยไม้เจ็ดก้อยสองร้อยบาทและทางพ่อแม่ลุงขวาขาดจะอยู่ไรเพื่อนเงินไว้ป้อนลูกสาวมีแล้วไหนจะขั้วป่าเอาไปใจเด็ดตัวกอดขอกอดเงินไปห่อไว้ในตรงเสื้อกะแรงดำหัวตะลันตะไม้ไก่ลงเลี้ยงเปิดปากไปยาคาลิยันหรือเครื่องเอกกระปุกเสื้อสุดกีฬาเล่จนตาเป็นหย่อเงินบ่พอใครแอบใจแห่ว่าท่านได้ยอมสาแล้วได้ตีขึ้นขึ้นน้ำตาลงกองทั้งต้นเสือบ่เอื้อเอาส่วนลูกสาวควรพบตัวส่วนเอาอายไปเบื้องนั้นพ่อไม่หวังให้เป็นคู่ต้องอ่านดูต้องไหวย้ายคนเงื่อนไก่เงื่อนไก่นั่นดู

0: ชีวิตทุกวันนี้ต้องใช้พลังงานเยอะร่างกายก็เหมือนเครื่องยนต์ที่ต้องการเชื้อเพลิงชั้นดีเซินถี่เป็นยาบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตเซินถี่รวบรวมสมุนไพรหลายชนิดไว้ในขวดเดียวกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวเถลิงม้ากระทืบโรงโกดสอโกดขมเหลาโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพาส่วนผสมเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจสำคัญนั่นคือช่วยบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตเซินถี่เพื่อให้คุณรู้สึกพร้อมสำหรับกิจกรรมในแต่ละวันดื่มเซินถี่เป็นประจำนะคะเซินถี่เติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร0438401122ย้ำค่ะ0438401122
1: สำหรับตอนนี้เฮามาเว้าถึงเรื่องเล่าการใส่ชีวิตในแต่ละมื้อแต่ละเว้นของคนเฮาซะเกินเพราะว่าคนเฮานี่มีเกิดแก่เก็บตายเด้พี่น้องมันเป็นของคู่กันมีเกิดมีแก่มีเก็บมีตายเพราะฉะนั้นเฮาต้องใส่ใจดูแลเบิ่งแย่งเรื่องเล่าของเจ้าของให้มันดีอย่าให้เป็นนั่นเป็นนี่อย่าให้เก็บออดๆแอดๆอย่าให้เก็บไข้ได้ป่วยเมื่อยม้อยซอยแหลมเฮาต้องพากันป้องกันไว้ดีกว่าแก้ไขเพราะว่าการป้องกันนี่มันเสียให้เฮาบ่ลำบากในภายภาคหน้าคันเกิดอีหยังขึ้นมาแล้วนี่คันเอาบ่ทันนี่โอ้ยมันสิแย่เด้เพราะฉะนั้นเฮาต้องใส่ใจเบิ่งแย่งดูแลเจ้าของให้สม่ำเสมอกินอาหารดีๆที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายให้พอเหมาะอย่าใส่เวียกใส่งานร่างกายคักหลายเอาพ่อดามพ่อดีนะครับกินข้าวให้ตรงเวลาบ่แม่นว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานจนเพลินลืมกินหอดข้าวอย่าสะคิดมากในเรื่องต่างๆเฮ็ดจิตใจให้เบิกบานอยู่กับลูกกับหลานอยู่กับเพื่อนกับซ่านให้เป็นคนแก่ที่มีคุณค่าให้เป็นคนชราที่มีความสุขบ่เฮ็ดให้เป็นปัญหากับบุตรหลานบ่เฮ็ดให้เป็นปัญหากับคนที่อยู่ข้างๆเจ้าของคันมีหูบสิเป็นนั่นเป็นนี่แน่ก็ให้ไปพบแพทย์พบหมอตรวจสุขภาพประจำปีตรวจไขมันในเส้นเลือดตรวจเบาบอกเบาหวานตรวจส่วนต่างๆของร่างกายไว้ร่างกายเฮานี่มันยังปกติดีบ่มันเป็นนั่นเป็นนี่บ่เพราะว่าอย่าสปอยให้เรื่องเล่าที่มันบ่ดีเกิดขึ้นกับเจ้าของป้องกันไว้ดีก็แก้ไขอีพ่อยแม่ป้องกันไว้ดีก็แก้ไขคันแก้ไขบ่ทันแล้วมันสิแย่ซะแน่คันเอาบ่ทันแล้วโอ้ยลางคนนี่นอนอยู่ดีๆนี่เป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพาตไปเลยก็มียามมื้อแรงเห็นหน้ากันอยู่ดีๆคุยกันอยู่ดีๆตื่นเช้ามาตายจ้อยเพิ่นว่าเอาเล่าเป็นหยังตายล่ะนอนตายเพิ่นว่ามันหลายๆภาวะนะครับที่เกิดขึ้นกับคนเฮาซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ภายในนี่เฮาบ่สามารถรับรู้ได้เด้เฮาบ่สามารถรู้ได้ว่ามันสิเกิดอีหยังขึ้นกับเฮาเพราะฉะนั้นเฮาต้องใส่ใจเบิ่งแง่งแก่ของให้มันดีหาแนวอยู่แนวกินที่มันดีมีประโยชน์ให้กับร่างกายเจ้าของแนวใดที่กินแล้วเฮ็ดให้เจ้าของมีเหี้ยมีแห้งกระชุ่มกระช่วยกระชับกระเฉงกระหามาอยู่มากินนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนอนแต่เว้นอย่าสนอนดึกนะครับนอนแต่เว้นๆแน่ออกกำลังกายให้พ่อหมอออกกำลังกายพอสมควรแต่ละมือแต่ละเว้นนี่ร่างกายมันต้องได้ขยับขยื่นเด้นะครับสำหรับผู้ใดที่รู้สึกว่าเจ้าของบ่กระชุ่มกระช่วยบ่กระปรี้กระเป๋าบ่กระชับกระเฉงเป็นสงหลงเส้งเหลงเป็นซอกงอกแซงแงกเป็นงึกงึกงักงักบ่สวงบ่สางกากเถื่อตื่นเศร้าขึ้นมาแต่ละมือแต่ละเว้นนี่ติสิไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานสิไปทงไปทาไปให้ไปหน้าไปหัวไปสวนนี่โอ้ยเฮ็ดซอกงอกอยู่ว่ามันพลอยไข่ว่ามันไกลป่วยกับบ่ปานนะครับคันทุกครั้งที่รู้สึกหรือว่ามีอาการให้พี่น้องพากันนึกถึงยาบำรุงร่างกายเซินถี่สูตรเย็นนะครับยาบำรุงร่างกายเซินถี่สูตรเย็นในขวดนี่สิมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดนะครับมีแต่แนวคักๆมีแต่แนวดีๆมีแต่แนวหาอย่างยากมีแต่แนวราคาแพงๆนะครับบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะเลิงโกดทั้งหามากกระทืบโล่งพุ่นบ่ธรรมดาเด้สมุนไพรแต่ละตัวนี่คันแซ่อีพ่อไอ้แม่พี่น้องบ้านเฮาพากันไปหาขุดมากินไปซาวหาไปขุดหาเนี่ยว้าย3ปีมันสิได้กินบ่ล่ะอีพ่อไอ้แม่นะครับความยุ่งยากทั้งหลายแหล่นะครับทางบริษัทกับทีมงานนักวิจัยเพิ่นคิดค้นไว้ให้เบิดแล้วนะครับกินแล้วมันสิเป็นจังไหนมันสิเป็นคือผมบ่าวเอกโซเลเว้าบ่กินแล้วมันสิเป็นคืออีพ่อยแม่ผู้ที่เพิ่นกินมาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจหามากินหามาทานเบิ่งนะครับสำหรับ ยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นนะครับยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นเท่านั้นพี่น้องลองเบิ่งครับลองเบิ่งลองเปิดอกเปิดใจหามากินหามาทานเบิ่งนะครับเพื่อว่ากินแล้วอีพ่อยแม่สิได้กระชุ่มกระช่วยกระชับกระเฉงกระปี้กระเป๋าบ่อยากเป็นซ่งหลงเส้งเหลงบ่อยากเป็นงึกงึกงักงักอยากซ่วงอยากซางลองหามากินลองหามาทานเบิ่งครับสำหรับยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นเท่านั้นพี่น้องสำหรับอีพ่อยแม่พี่น้องคุณผู้ฟังท่านใดนะครับสนอกสนใจหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222อยากกระปี้กระเป๋าอยากกระชับกระเฉงอยากกระชุ่มกระช่วยบ่เป็นซ่งหลงเส้งเหลงบ่เป็นงึกงึกงักงักลองเปิดอกเปิดใจหามากินหามาทานเบิ่งครับสำหรับยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นเท่านั้นครับผม

บ่เอ้ยอดเอาเด้ออดฟังข้าถามอเสียงเมียงอดทนเอาได้ประโยชน์เนาะแม่น้องเฮาค่อยอดค่อยหันมันสิได้ดอกตอนเขาใจซ่าซ่าสิได้พาดวงงามเด้อพี่น้องโมโหนี่สิพาตัวตกต่ำปากของเฮาเป็นท่ามโนใจยึดไว้สินาแน่นนั่นแทนหินทุกสิ่งสิ้นมันขึ้นโยกับความเพียรเฮียนอันใดก็สำเร็จเกิดผลบันดลให้กินอันใดก็กินได้อย่าเกินผลเด้อลองเพียเด้อแม่เด้อประเดี๋ยวตกเก้าอี้สิแน่นหน้านั่นเพิ่งแพงผู้สำเร็จนั่นได้มันขึ้นโยกับความเพียรเฮียนดอลหรือท้อบอกกับพอกขยันดอกทั้งนั้นขั้นพวกเขากินน้อยบ่รอผ้ารอบมากแม่ผมเอ๋ยหากได้กินอยู่เรื่อยมันนั่นก็อยู่ดอน

ากได้หลายหรือล่นโลภมากเลยเสียผลนี่แล้วสู่ความอดความทนสิโลภหลายน้อกายห่อนป่านนอนขังไฟย่างมาร้อนให้ออกแล้วอาน้องแม่น้องเสียได้ข้าวก่อนที่หาได้นั้นบ่จนบาดตกอับแล้วจึงค้นทวนกาดอกคืนหลังนี่แล้วน้ำตาพังแสนเสียได้คิดไหนตลอดพ่อลมสมที่เฮาเราหาได้คันอดออมดันกินน้อยแม่พ่อเมื่อคอยจนถึงสุมือสีกองขึ้นนันทอภูมิสมพระสัพพนุเอาเทศนาเทศสั่งปุตตชนนั้นแห่งเดอสอนไว้กระบอจำใกล้ท่าไรผัดแห่งลำลากกาดอกหนึ่งคนนี่แล้วอยากเห็นคนกินคนในบังอ้อถูกวันนี้ห้าสีกินเศร้าข้ากำมาก่อนห่อนที่นางน้องพ่อน้องลาข้ายังกะแลนขึ้นน้ำมันสังมันแห้งจังอันนี้แบกคำเหมยที่ทำยังกับหัวยานผ้าสีน้ำน้ำไหลไข่เตะไข่เปลี่ยนไปพ่อได้กินสิบมือปัดทั้งไว้เพื่อบ่ตายมีโรคหลายกะว่าจนเป็นอาหายาคุ้มทั้งกำเนิดคนเกิดหลายผัดวานะไห้หัวทั้งพร้อมดอกไห้สวนมีตะผู้รัดสวนบ่มีบานดอกทำกินนี่แล้วอึดทางเดินเนื่อนสานสิปลูกฟางน้อแฝงยาวข้าวม

อันนี้ข้าวมันจนไก่กินหน่อยพ่อป้าทั้งไปเด้อบ่วงเฮาคอยแก่คอยให้มันสิได้ดอกตอนค่ำเพิ่นยังว่าโอ้แน่นอนเฮาแต่บุตรเพศสางสายแถมดอกหน้าแกนคาดแต่แทงขั้นแม่นั้นแต่ฝ่าสินีเวียนนั้นบ่ไก่เพิ่นยังว่าคาดได้ข้าเอาพญามาเปลี่ยนบ่เอาแล้วขั้นบุญคาดได้ข้าขาไว้แห้งกระแบกแลนด้วยข้ามน้ำเหลืองย่อยจนค่ำเขาสิตรงเอาแล้วมีพอเพียงด้าไม่ต่ำเอาอย่าเกินกว่าเนื้อร่างเสมอตัวทอนั้นอย่าเกินก้าวนั้นกายสูงมัวน้ำพุ่งน้ำใส่กินหลายเลยมีทอดแม่ผมกินแต่พ่อเล็กหน่อยอย่ากินดำนั้นกลัวมีขันติอดทนกันกระทำเพียรนั้นไปก่อนสีทัฐะงามงานบำเพ็ญเพียรทุกคำเศร้าทางขอนั้นบ่กินพาพระอินทร์พันยังบายเอาไรพินสำสารนั้นมาแข่งเงี้ยนหลายกับบ่อใดสิแข็งหลายกับบ่อใดเสมอดำนั้นสำกลางเป็นหนทางทวนเสนีเราเกี่ยได้คือว่าขั้นกินหลาย

0: อุ่นทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนี่นะคะเลือดลมของเราต้องไหลเวียนดีเราจะต้องไม่อ่อนเปลี้ยเพลียแรงเราจะต้องจิตใจเบิกบานเราจะมาช่วยลดความเครียดผ่านเสียงเพลงเพราะๆมาทำให้คุณอารมณ์ดีเพราะอย่าลืมว่าเวลาที่เราอารมณ์ดีมันทำให้เราสุขภาพจิตดีแล้วเราก็ไม่เครียดเราก็ไม่วิตกกังวลใช่ไหมคะเพราะว่าดนตรีมันจะช่วยไปช่วยลดระดับฮอร์โมนแห่งความเครียดมันก็จะหลั่งสารฮอร์โมนแห่งความสุขความสุขความสบายความผ่อนคลายมีให้คุณได้รับเต็มๆผ่านรายการของเราเพลงดังฟังสบายกับดีเจนกธิดารัตน์นะจ๊ะเอาวันนี้นกมาพร้อมกับอะไรจ๊ะนกมาพร้อมกับเส้นทีเส้นทีก็คือยาบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตนั่นเองจ้าร่างกายเป็นยังไงคะอ่อนเปลี้ยเพลียแรงค่ะตอนนี้ตื่นมาสมองก็มึนๆตื้อๆตันๆคิดอะไรก็ไม่ออกลุกขึ้นเร็วหน้าก็มืดนะคะพลังงานสำรองก็ไม่เหลือที่จะเอาไปใช้งานทำงานแป๊บเดียวเหนื่อยละขอพักยกธงขาวขอพักแป๊บหนึ่งเลือดลมก็ไหลเวียนไม่ดีนะคะความอ่อนล้าปวดเมื่อยตามตัวลุกนั่งลำบากตัวก็หนักตัวแบบตัวนี้หนักอึ้งเลยแต่ก่อนนี่ตัวยังเบาสบายเดินเหินได้คล่องตอนนี้ไม่ใช่เลยหน้ามืดเวียนหัวง่ายนะคะคิดงานก็ไม่ออกนะคะถ้าเกิดว่าเป็นน้องๆพนักงานไฟมันเริ่มมอดหรือตัวเราเองนะคะตอนแรกก็อยู่กับครอบครัวแบบสบายๆมีความสุขนะคะเป็นวัยเกษียณก็อยู่กับลูกหลานอู้เพลินเห็นลูกหลานยิ้มหัวเราะมีความสุขแต่เดี๋ยวนี้ควางหูควางตาไปหมดอะไรก็ไม่รู้หงุดหงิดไม่มีสมาธิโมโหง่ายเรี่ยวแรงก็ไม่มีโอ้ยเกิดอะไรขึ้นถ้าร่างกายมันอ่อนแอเลือดลมติดขัดแบบเนี้ยไม่ได้นะต้องรีบค่ะต้องรีบลุกขึ้นมาคว้าเส้นถี่ไปดื่มเลยเส้นถี่ของเรานะคะ150ซีซีปริมาณพอดีในแต่ละวันราคาประหยัดด้วยอย่าให้ความเหนื่อยล้ามาหยุดเราสิคะเราต้องไปต่อในแต่ละวันแบบมีความสุขนะจ๊ะของเราเป็นสูตรดั้งเดิมที่เน้นเรื่องการบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตเส้นถี่จ้าชีวิตทุกวันนี้ต้องใช้พลังงานเยอะร่างกายก็เหมือนเครื่องยนต์ที่ต้องการเชื้อเพลิงชั้นดีเซินถี่เป็นยาบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตเซินถี่รวบรวมสมุนไพรหลายชนิดไว้ในขวดเดียวกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวเถลิงม้ากระทืบโรงโกดสอโกดขมเหลาโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพาส่วนผสมเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจสำคัญนั่นคือช่วยบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตเซินถี่เพื่อให้คุณรู้สึกพร้อมสำหรับกิจกรรมในแต่ละวันดื่มเซินถี่เป็นประจำนะคะเซินถี่เติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร0-9-6-8-4-0-4-7-5ย้ำอีกรอบค่ะ0-9-1-6-8-4-0-4-7-5
1: ย้ำครับ0-9-1-6-8-4-0-4-7-5

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

าแล้วโซเลพาราพี่เมียงฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลได้น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอลลาฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
2: เฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ0438401222มีเก็บเงินปลายทางพร้อมร้านค้า

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: มีผู้สาวผู้หนึ่งไปหาหมอผู้งามนี่เรียกว่าระดับนั่งแบบนั่งงามพุ่นละพ่อหมอเห็นหน้าตาเนี่ยกะอดบ่ได้ซะแล้วเพิ่นน่ะเพิ่นก็ยอมเสียจรรยาบรรณหมอสันตัวเพิ่นก็สั่งให้ผู้สาวนั้นถอดกางเกงออกและก็ถามว่าฮู้บ่ว่าหมอกำลังสิเฮ็ดหยังว่าซั่นผู้หญิงผู้นั้นก็บอกว่ากำลังสิตรวจหาก้อนไขมันแม่นบ่คะว่าซั่นและก็สั่งให้ถอดเสื้อถอดยกส่งออกและก็ถามว่าฮู้บ่ว่าหมอกำลังสิเฮ็ดหยังกำลังสิตรวจหาก้อนมะเร็งในเต้านมแม่นบ่คะนะจากนั้นก็สั่งให้ถอดกางเกงในออกและก็ถามว่าฮู้บ่ว่าหมอกำลังสิเฮ็ดหยังว่าซั่นผู้สาวผู้นั้นก็เลยบอกว่าคุณหมอกำลังสิติดเอดจากฉันนั่นแล้วนะ
2: อ้าวว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้เฮ้เฮ้สร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆเข้าไว้อย่าซาซีเรียสคักหลายคอยเป็นคอยไปเฮ็ดให้อารมณ์ดีเข้าไว้มันจังสิบ่เฒ่าง่ายผมจังสิบ่งอกอ้าวเฮากำลังอยู่ในช่วงเฮ่ฮ่าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยบ่าวสีทนคนผู้หาย
3: แวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวนๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮา
2: สมัยเสมอนี่เอิ้นว่ายุคโรกาภิวัตน์บ่ว่าสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยเมื่อยดอก
3: เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดมูเนี่ยไส้รถบัสหรือแม่กระทั่งดำสมัยสมือนี่มีทีมงานรับดำดำด้วยคนดำด้วยรถก็แล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของหน้านี่นอนถ่าอยู่เฮียนถ่าเข้าสิมาขึ้นเล่าเองแต่ว่าค่าใส่จ่ายบาทเนี่ยโอ้ถ้าลองคนหอดบ่เหลืออีหยังลุบขึ้นอีกตั้งหากส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาทเนี่ยโยมเป็นเสียงเดียวกัน
2: กีดย่ามใดนำยางกะพ่อกระปิดกระปล่อยนี
3: ่มาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝาก เกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเล่พาราพรีเมียม
2: จำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองขยายท่อน้ำยางเพิ่มปริมาณน้ำยางให้ได้หลายคืนรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโปโซเล่พาราพี่เมียมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่บ่แม่นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท้าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่บ่ยากเด้แหละพ่อเอามาใส่ลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย่อยราดำราชมพูซัมมูนี่นี่บ่เจอเข้าไปม้อยมับเกี้ยงมิลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบก็บ่มีครัวต้นก็สิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไว้โดนก็ถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพุ่นแล้วปัญหาซัมมูนี่นี่จิบจ้อย โซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของเฮาอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นก็บ่ส้มนอกจากนั้นก็สิทำหน้าที่ขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยง
3: ก็สิบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพยางก็สิบ่ดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดี
2: ปัญหาโมนิสิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้ออ้าวจังใดกะเกรงกลางเข้ามา043840122เก็บเงินปลายทางรัวร้านค่าร้านค่า

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: วัยรุ่น2คนสิเป็นคนขี้มึนแน่จักหน่อยว่าซั่นเถาะไทบ้านแถวนั้นฮู้จักกันดีว่าซั่นซะมื้อนี้เพิ่นอยากเมาทั้งบ่มีเงินเอาสิพาไปกินเบียร์ฟรีว่าซั่นเอ้าผู้ใดสิให้กินเอาเถอะนะตัวมีเงินเท่าใดว่าซั่นมีอยู่15บาทไปซื้อใส่กอกมาเอาอันใหญ่ๆแน่เด้อว่าซั่นหมอนั่นก็ไปซื้อใส่กอกมาเฮ็ดจังไดล่ะเฮ้ยพะนะเอางัดใส่เป้ากางเกงตัวไว้เดี๋ยวเฮาจัดการเองว่าซั่นแล้วก็พากันไปสั่งเบียร์กินอยู่ร้านค้าขวดแรกหมดไปก็สั่งมาอีกขวดนึงเพราะขวดที่2กําลังสิหมดเพิ่นก็กระซิบบอกหมู่เฮ้ยตามแผนว่าซั่นหมอนั่นก็ฮูด10ออกแล้วก็งัดเอาใส่กอกที่ซุกไว้ในเป้ากางเกงออกมาหมอนี่ก็ทำท่าก้มไปดูดๆเลี่ยๆคือกระเทยเขากินกันนั่นล่ะไปพ่อแม่ข้าเห็นป้าโถทุเลศทุลังว่าแล้วก็แลนไปถือสากออกมาสิมาตี2คนนี่ซะแล้ว2คนก็ทำท่าแลนหนีทั้งแลนทั้งหัวว่าซั่นเถาะเออได้ผลอีหลีนะเฮ้ยว่าซั่นเสื้อเฮาลดหน้าไปเอาล้านนี่อีกคะนะหมอที่ถือใส่กอกกะว่าห่วยพ่อละมั่งเฮ้ยว้ายเอาแม่ค้าเอาเบียร์2ขวดว่าซั่นพ่อเบียร์ขวดที่2ไก่สิหมดงัดออกมาเฮ้ยว่าซั่นหมอนั่นก็งัดออกมาหมอนี่ก็ก้มไปดูดๆเลี่ยๆคือเก่าจนว่าแม่ค้ามาเห็นพุ่นละพ่อแม่ค้าเห็นปาดโถหนีไปไกลๆแม่สู้จะถือคั่นฝ้อยกูบ่ว่าแล้วก็สิเอาคั่นฝ้อยฟาด2คนนั่นก็ทำท่าแลนหนีคือเก่านั่นละทั้งแลนทั้งหัวแลนมาฮอดลานที่3หมอนั่นก็พาแวอีกหมอคนที่ถือใส่กอกกะว่าโอ้ยพ่อละเฮ้ยว่าซั่นว้ายยังว่าซั่นเมาแม่ค้าเอาเบียร์มา2ขวดอีกละพ่อเบียร์สิหมดก็เฮ็ดคือเก่าแม่ค้าก็ไล่หนีคือเก่ามาฮอดลานที่4ก็ได้ผลคือเก่าแลนกันมาพาลานที่5หมอที่ถือใส่กอกกะเลียวเบื้องหน้าหมอที่เป็นคนดูดกะเลยว่าพ่อละเฮ้ยบ่ไหวละเจ็บข้อชิบหายเลยพะนะจากนั้นก็พากันย่างเซ่สกเซ่สายเมื่อบ้านย่างมาจะเข้าเห็นหมาตัวหนึ่งนอนอยู่ข้างทางอ้อแต่เลี้ยตนซาดเนาะเอาใส่กอกให้มันกินซะเฮ้ยว่าสั่นหมอนั่นก็เลยว่าใส่กอกมันเหี้ยทิ่มแล้วเด้อเฮ้ยว่าสั่นเอาเหี้ยตะหึงไว้เหี้ยตะลาดแรกผู้แล้วเอาแสดงว่าจากร้านที่2ที่3ที่4ที่เฮาดูดนี่อื้อๆพันนะ
1: มันม้วนผ่านไปกะทะลึ่งตึงตังไปสละพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเตอะหัวเตือนไปน้ำจังสิบ่เมื่อยกะอย่าไปเคร่งเครียดอย่าซีเรียสอีหยังหลายหน้าตากะจังสิบ่เหี่ยวผมจังสิบ่งอกเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้อ้าวมวนกันอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านคือเก่าเด้อแม่เด้อโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้นี่ลาแวะแวะแวะอยู่กันเป็นประจำเฟ้นหาแต่แน่ดีๆมาตอนมาฝากโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮ้าที่อยากได้นำยางหลายน้ำยางมีคุณภาพมีความเข้มข้นตามที่ตลาดต้องการเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลสะดวกเชื้อโรคเชื้อรากระบอมีมารบกวนบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเป็นตะสั่งคืออย่างนี่เปลือกเน่าหากเน่าเงาเน่ามูเนี่ยเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่ดับแนวเบิร์ดโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองแก้ปัญหาได้เร็วและก็ปลอดภัยบ่ว่าต้นยางหรือว่าสิ่งแวดล้อมว่าสันเถาะปลอดภัย

怕辣避免发舌头，说嘞怕辣避免发舌头。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื้อนเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

帕辣披面法西汤，索雷帕辣披面法西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสม

0: ผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดโบวาซิปินกำลังช่างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

คนอีสานเฮานั่นกินข้าวเหนียวจำปาแดกอย่าไปแหวกเครื่องมันไปหลงย่องผู้อื่นเขาศาสนายังบ่เศร้าวัฒนธรรมเฮายังค่อยเจ้าสานต่อของดีมีอยู่แล้วอย่าลืมถิ่มเปล่าดายพี่น้องเอ้ยช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังทุกท่านรับฟังรายการพาล่าพาเพิ่นดำเนินรายการโดยนักจัดรายการปุ๊กเสกเอกโซเล่เสิร์นมวลได้แล้วครับผม

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาล่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาล่านี่ครับชาวสวนยางนําย่างจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณน้ำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเลพาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองหยังไหลโลดไหลลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็นักเพิ่มกว่าเก่า
8: แตกหูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อล่าก็บ่มีเสื้อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดงปัญหาที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพากันย่านพากันตกอกตกใจเวลากรีดยางนั่นก็คือเวลากรีดไหลทั้งน้ำเลี้ยงไหลทั้งน้ำยางไหลบ่แม่นไหลธรรมดาเด้อีพ่อยแม่ไหลแบบกายเครื่องตัวเครื่องกับน้ำยางพุ่นเด้เวลาหยอดน้ำกรดนี่ข้นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงไว้มันข้นนุ่มพ่อยางจับตัวกันเป็นก้อนแกออกมาเนี่ยโอ้ยว่ามันขนมโคกแปดแหลดแปดอยู่นะครับเป็นโฟมเป็นฟองอากาศน้ำหนักบ่ดีก้อนบ่แข็งก้อนบ่แกนเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรนี่พากันบ่มักพ่อปันใดว่าท่านน่ะเพราะว่าพ่อขึ้นตาสั่งแล้วน้ำหนักก็บ่ดีถือตีตลอดนะครับแล้วอีกปัญหาหนึ่งเวลาน้ำเลี้ยงไหลผลออกมาหลายมันเฮ็ดให้นายางตายหนึ่งต้นส้มตายก่อนกำหนดเพราะว่าน้ำเลี้ยงแทนที่สิได้ไปเลี้ยงลำต้นนะครับมันก็ไหลผลออกมากับน้ำยางซะแล้วบัดนี้นั่นล่ะเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนักอกนักใจพากันตกอกตกใจพากันหวาดกลัวหวาดผวาสนเด็จกับเรื่องของน้ำเลี้ยงปัญหาบ่มีซ้ำนั่นได้บัดนี้เรื่องของเชื้อราก็คือกันนะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพู่ค่อยระบาดค่อยกวนจิตกวนใจอยู่ในสวนยางพาราพี่น้องเกษตรกรนี่พากันพ่อทุกปีทุกปีนะครับยิ่งทุกมื้อนี่แห่งมีโรคไฟท็อปทลายอีกบัดนี้โรคใบเหลืองๆอันนั้นที่พี่น้องเกษตรกรเหงียนหน้าขึ้นเบิ่งใบยามใดนี่โอ้ยเหลืองว่าซั่นสิตายแล้วบ่ตายแล้วพุ่นแล้วนะครับสําหรับโรคไฟท็อปทลานะครับปัญหาเหล่านี้นะครับสร้างความหนักอกหนักใจให้กับพี่น้องเกษตรกรแถวสวนยางอยู่บ่หยอกคือกันเด้สําหรับมื้อนี้นะครับผมเอกโซเลมีของดีมาฝากมีของดีมาแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับมันสิเฮ็ดจังได้บ่าวเอกโซเล่โซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางเป็นทั้งแนวบำรุงต้นยางเป็นทั้งแนวดูแลเบิ่งแย่งรักษาต้นยางไปในตัวเลยนะครับสำหรับโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองใส่แล้วนี่ตีโอ้ยบ่อยากเว้าโอรสพี่น้องเอ้ยเปลือกนิ่มกรีดง่ายหน้าบ่แห้งเปลือกบ่แข็งซ้อยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางนะครับที่สำคัญนี่ไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่หายไวแผลใหม่ที่กรีดนี่บ่บอบซ้ำเด้เปลือกหุ่มเร็วๆนะครับเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างอย่างแน่นอนนะครับและที่สำคัญโรคไฟท็อปทลาโรคใบเหลืองๆที่กวนคิดกวนใจอยู่ในสวนยางน่ะหายแท้อย่างแน่นอนนะครับซอยป้องกันซอยยับยั้งเรื่องของเชื้อราต่างๆหรือว่า เรื่องของเปลือกเน่าหากเน่าเงาเน่าข้นเน่านะครับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรใดครับขนาดบรรจุ500ซีซีนะครับขนาดบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับสามารถท่าได้500ต้นราคากับบ่แพงครับราคากับบ่แพงนะครับขวดนี้ราคา350บาทเท่านั้นเองนะครับราคา350บาทเท่านั้นเองพี่น้องเกษตรกรสามารถสัมผัสได้กับราคาที่เป็นธรรมราคาพอฟังนะครับใส่แล้วคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวนะครับหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้คันพี่น้องเกษตรกรพากันท่าไปแล้วนะครับเกิน3ชั่วโมงฝนตกห้ำบ่ต้องท่าซ้ำบ่ต้องท่าใหม่นะครับถึงเวลาก็สามารถกรีดได้เลยนะครับฮอดเวลาฮอดยามกรีดก็สามารถกรีดได้เลยมีหยางอยู่20 30ไร่นะครับมีหยางอยู่20 30ไร่4ซา5ไร่บ่ต้องเอามาทั้งหมดครับบ่ต้องเอามาทดลองเบิ่งทั้งหมดนะครับเอามาจากแถวหนึ่งก่อนก็ได้เอามาจากไร่2ไร่20 30ต้นก่อนก็ได้นะครับใส่เปรียบเทียบเบิ่งกับสิ่งที่อีพ่อยแม่เคยท่ามาก่อนหน้านี้ใส่แล้วมันสิเกิดความแตกต่างบ่มันสิดีคือเบาเอกโซเลเว้าบ่มันสิเป็นคืออีพ่อยแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนหน้านี้เว้าให้ฟังบ่มันสิเป็นจังซั่นบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากสั่งซื้ออยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงพี่น้องนะครับ0916840475นะครับบ่อยากปวดหัวบ่อยากปวดประสาทกับเรื่องของน้ำเลี้ยงหรือว่าเชื้อราต่างๆบ่ว่าสิเป็นราดำราชมพูราย่อยนะครับโรคเปลือกเน่าหากเน่าเงาเน่าข้นเน่าหรือว่าเปลือกนั่นหุ่มแผลนั่นเศร้าอย่าลืมครับเปิดโรคเปิดใจใส่เบิ่งกับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณพ่อครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอพนมไพจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวเสียคุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นซื้อไว้จังไหนอยู่บ้านไหนนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ครับสวัสดีครับผมพ่อพินิจสมสะอาดนะครับ
0: ครับผม
1: ซื้อเรียนกับพ่อแหลมครับผม
0: ซื้อเรียนซื้อพ่อแหลม
1: ครับ
0: อยู่บ้านไหนคุณพ่ออ
1: ยู่บ้านหนองกุงหน่อยตำบลโพ่ใหญ่อำเภอพนมไพจังหวัดร้อยเอ็ดครับผม
0: อยู่บ้านหนองกุงหน่อยตำบลโพ่ใหญ่อำเภอพนมไพจังหวัดร้อยเอ็ด
1: ครับ
0: ถามคุณพ่อแหลมก่อน
1: ครับผม
0: เฮ็ดยางจากไรคุณพ่อ
1: ยางผมหาไรครับ
0: เฮ็ดพ่ออยู่พ่อกิน
1: ครับเฮ็ดพ่ออยู่พ่อกินพ
0: ่อคือเบียกไร
1: เทิงเบียกไร
0: เฮ็ดสวนสุแนว
1: เฮ็ดสวนสุแนวเทิงหน้าปังเทิง
0: หน้าปังกับเฮ็ด
1: ครับหน้าปังกับเฮ็ดรับเมาสั่งบ้านสั่งซ่องกับเฮ็ด
0: ห่วยเบิดเฮ็ดเบิดส่วนแนวแต่ไปยายแหลมนี่ถามพ่อแหลมก่อน
1: ครับผม
0: ปลูกยางมาจากปีแล้วคุณพ่อ
1: ผมปลูกตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553ครับ
0: ปลูก2553ตอนนี้2567 80กว่าปีแล้วตอนนี
1: ้ครับ
0: ถามก่อนบาดพ่อเริ่มเปิดนายางกรีดเทแรกเลยนี่ผลผลิตเป็นยังไงเนี่ยคุณพ่อ
1: ผลผลิตมันก็คือมันยางใหม่มันก็ได้แน่มันเพราะนี่มันก็สิบ่ค่อยออกนะกลัวเฮาบ่ได้รักษา
0: ตอนเปิดใหม่ๆนี่มันก็ได้ดีอยู่เพราะว่ามันยางนุ่มเนาะ
1: ครับยางนุ่ม
0: บาดพอกรีดมาเรื่อยๆนี่ปริมาณน้ํายางก็เริ่มน้อยลง
1: ครับเริ่มน้อยลงมัน
0: ไหลกับปิดกับปล่อย
1: ครับปิดกับปล่อยต้นได้ต้นบ่ได้ไปจังซี่แล้ว
0: ต้นได้ต้นบ่ไหลนี่มีบ
1: ่มีอยู่ครับ
0: แม่นบ่
1: แม่น
0: บาดนี่ถามพ่อแหลมก่อนไปรู้จักโซเลพาร่านี่ไปฮู้มาแต่ทางใดก่อ
1: ฟังวิทยุครับ
0: ฟังวิทยุ
1: ครับ
0: พ่อแหลมฟังโดนบ
1: ่ก็บ่โดนเปิดน้ํากดฟังไปแน่ฟังจักกัดฮู้กัดเลยเอามาใส่ล้อมึง
0: พอฟังไปจักช่วงนึง
1: ครับ
0: ก็เลยฟังทรงคือเป็นแต่ดีแท้จังซี่ติพ่อ
1: แม่น
0: ก็เลยตัดสินใจซื้อมาใส่
1: ซื้อมาใส
0: ่บาดซื้อมาใส่แล้วมันเป็นจังไหนแน่เอามามันเป็นจังไหนบอกให้พี่น้องเพิ่นฟัง
1: ครับมันแตกต่างครับคือเฮาเอามาใส่มันน้ํายางรู้สึกว่ามันสิไหลดีเลย
0: น้ํายางไหลดี
1: ครับไหลดี
0: มีน้ําเลี้ยงบ
1: ่บ่น้ําเลี้ยงบ่ออก
0: น้ําเลี้ยงบ่ออก
1: ครับ
0: ต้นที่บ่เคยไหลพ่อแหลมเคยเอาไปทาบ
1: ่ทาครับ
0: ต้นที่เฮายืนอยู่นี่ตะกี้มันไหลบ่ก่อนนี
1: ่ต้นนี่บ่ไหลครับ
0: ต้นนี่บ่ไหล
1: ไหลก็ไหลหน่อย
0: ๆไหลก็ปิ้นก็ปล่อย
1: ได้เท่าซ้อน
0: ในเท่าซ้อนบาดนี่พ่อท่าไปแล้วนี่มันไหลบ
1: ่ครับไหลนี่นี
0: ่โ
1: อ้ผมเอามาใส่
0: จากบ่ไหลนี่
1: อยากบ่ไหลเลยครับมันแตกต่างไปหลาย
0: เปลือกเป็นยังไงคุณพ่อ
1: เปลือกนิ่มกรีดง่าย
0: เปลือกนิ่มกรีดง่าย
1: ตัวบ่หักจักเทื่อตัวเม็ด
0: ตัวเม็ดบ่หักจักเทื่อ
1: แม่น
0: แต่กี่ได้ฝนแต่เม็ด
1: ได้ฝนแต่เม็ด
0: บ่แม่นพกหินนิบใส่แอลไปซุมื้อที่ย่ํามันย่ําไปกรีด
1: เอาไปน้ําล่ะ
0: เม็ดบินเดียวแม่นบ
1: ่เม็ดบินเรื่อย
0: พอมาใส่โซลีพาราหรือเปลือกนิ่มแม่นบ่ครับ
1: ครับเปลือกนิ่ม
0: น้ํายางก็เริ่มไหล
1: น้ํายางเริ่มไหลหลาย
0: เริ่มไหลหลายกว่าเก่า
1: หลายกว่าเก่า
0: แล้วบาดนี้เชื้อรายังมีบ่พ่อ
1: บ่เชื้อราบ่มี
0: เชื้อราก็บ่มี
1: ครับแต่กี้มันสิเป็นเชื้อราดําดํา
0: โอ้เป็นราดํา
1: ราดําไหลออกมามันสิดําเลยเด้
0: โอ้ตะกี้นี่เป็นล่าดำเลยไหลออกมาดำเลย
1: ดำเลย
0: พอท่าแล้วมันหายไปบ
1: ่หายไปเลยนี่มัน
0: บ่เห็นเชื้อล่าดำเลย
1: เชื้อล่าเลย
0: น้ำเลี้ยงกับบ่มีแม่นบ่คุณพ่อ
1: น้ำเลี้ยงกับบ่มี
0: น้ำเลี้ยงกับบ่มี
1: มีแต่น้ำยางร้อนๆเลยนี
0: ่อันนี้
1: โคตรเท่ากับบ่ได้ใส่หลาย
0: แสดงว่ามื้อนี้พ่อสิกรีดแม่นบ่มื้อนี้สิกรีดบ่นี
1: ่สิกรีดอยู่ครับ
0: กรีดสาธิตได้บ่ต้น
1: ได้ครับผม
0: เอาให้เบิ่งจักบาดกันน่ะว่ามันสิไหลอีหลีบ่จากต้นบ่เคยไหลนี่เอาลองเบิ่งลองเบิ่งพี่น้องนี่ครับคือวิธีการกรีดของพ่อใหญ่แหลมว่าจากต้นที่บ่เคยไหลเล่าดีใจแล้วแล้วเล่าสิสาธิตให้เบิ่งว่ามันไหลแท้แน่นอนบ่ฮึเอามันมาไหลเร็วแท้บาดพี่น้อง
1: ดึงมีดอีกนําบ่ทันแน
0: ่เอาดึงมีดนี้ก็บ่ทันพี่น้อง
1: ต้องได้เอาผ้ามาเช็ดมีดนํา
0: โอ้บ่พี่น้อง
1: ธรรมดาผม
0: ครบมีดเก็บบ่ทัน
1: ครับธรรมดาผมสิเอาผ้าไปนําไปเช็ดมีด
0: ไว้ได้เช็ดมีด
1: ครับ
0: โอ้มันไหลดีปานนี่ตัวน้ํายางขาวจั่วเลยเอา
1: ส่วนมากผมสิใส่เสื้อตัวเคยถ้าเซตมีดต้นมือนี่มันเป็นเสื้อ
0: เอาแต่กี้มันเป็นจังซี่บ่พ่อแหลม
1: บ่ครับ
0: ถือใจแห้งบ่นี
1: ่ถือใจแห้ง
0: จังว่าผมเบิ่งผมก็จะตกใจอันดึงมีดไปยังไหนไหลน้ํากดจอกๆๆๆ
1: ไหลน้ํามีดเลย
0: บานน้ํายางข้นดีเน
1: า
0: ะพ่อเน
1: า
0: ะ
1: น้ํายางนี่สิมีแต่น้ํายาง
0: น้ํายางสีขาวจั่วเลยพี่น้องนะครับน้ําเลี้ยงก็สิบ่มีบานนี้อยากให้พ่อแหลมนี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลกพาราคืออีพ่อแหลมนี่
1: คร
0: ับ บอกความรู้สึกบอกความประทับอกประทับใจบอกให้เพิ่นฟังแค่น้อยครับเชิญครับคุณพ่อ
1: ครับคันผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็เอามาใส่เบิ่งครับนี่ผมเอามาใส่นี่ผมประทับใจหลายมันดึงมีดออกนําบ่ทัน
0: โอ้ยแน่นอนนี่ดี
1: อีหลีครับผมว่าได้ตัวครับ
0: ว่าได้ตัวอีหลีตัวนี้นี่พี่น้อง
1: ครับ
0: เพราะยายแหลมเรากีดในเบิ้งเห็นเลยจากต้นบ่เคยไหลนี่เล่าว่ามันไหลผมก็บ่ทันได้เสื้อเล่าปานใดก็เลยเห็นเรากีดในเบิ้งโคกเมียนก็สิบ่ทัน
1: ครับทกบ่ทันเลยนะส่วนมากผมคือผมให้เพิ่นอื่นกีดผมกีดเอาเองก็ผมสิกล้าเว้าครับ
0: โอ้ทดลองด้วยตัวเอง
1: ทดลองด้วยตัวเองยางผมก็กีดเองผมก็บ
0: ่อยากนี่เฮ็ดเองเลย
1: เฮ็ดเองครับ
0: ตัวบ่ได้หรอกตัวพ่อยายแหลมนี่แม่นบ่
1: ตัวบ่ได้ครับตัวบ่ได
0: ้บัดนี้ก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้พ่อแหลมนี่บอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกทีนึงครับหาพี่น้องเกษตรกรเพิ่นไกลไปไกลมาเพิ่นอยากถามข่าวเรื่องการใส่โซเลพาราเป็นจังได๋หาเพิ่นแวะมาเยี่ยมแวะมายามพ่อใหญ่แหลมเว้าให้เพิ่นฟังอีกนิดนึงครับ
1: ครับผมก็อยู่บ้านอุ้งกุ้งน้อยเนี่ย
0: ครับผม
1: ตำบลโพใหญ่อำเภอพนมไพจังหวัดร้อยเอ็ดและพื้นที่ทำการเกษตรสิอยู่หมู่เก้าครับ
0: อยู่หมู่เก้า
1: ตำบลโพใหญ่คือกันครับ
0: ตำบลโพใหญ่คือกันอยู่หมู่เก้าแต่เฮือนอยู่อีกหมู่นึง
1: ครับผม
0: อยู่บ้านน้องกุ้งน้อยตำบลโพใหญ
1: ่ครับ
0: อำเภอพนมไพจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสำหรับมื้อนี้ครับผมเอกโซเลกับคุณพ่อแหลมนะครับฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้ซ้ำนี่นี่แหละครับเบิ่งโพใหญ่แหลมเราเฮ็ดให้เบิ่งเห็นๆเลยนะครับจบครบในขวดเดียวจบทุกปัญหาของการกรีดครบในขวดเดียวจบทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพารานะครับคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเลพาราครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายนำยางไหลเชื้อราบ่กวนกรีดกวนใจพี่น้องเอ้ยนี่แหละคือโพใหญ่แหลมเพิ่นใส่นะครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณพ่อครับ
1: สวัสดีครับผม

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้ง

0: ของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: อยากถูกหวยวิธีทำให้มีลาภมากๆค่ะหลวงพ่อสมภพโชติปัญโยท่านได้เทศไว้ค่ะไปร่วมรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
1: ความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแต่ญาติโยมพุทธบริษัทชาวเมืองอุบลชาวบ้านขามใหญ่ทุกท่านที่ใฝ่บุญใฝ่กุศลใฝ่คุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้อาตมาภาพในฐานะตัวแทนของคณะสงฆ์ตัวแทนของทักขิณยบุคคลผู้รับทักษิณาทานของท่านอดไม่ได้ที่จะต้องกล่าวอนุโมทนาคาถาอันเป็นภาคภาษาไทยให้เข้าใจกันทุกวันมาวันนี้ก็ขอกล่าวอนุโมทนาคาถาและก็สัมโมทนียคาถาคือถ้อยคำอันแสดงออกถึงความยินดีกับการกระทำของท่านและถ้อยคำที่แสดงให้ท่านทั้งหลายได้ชื่นชมได้ยินดีได้เกิดปีติปาโมทย์ในการฟังในวันนี้จะพูดถึงเรื่องการทำบุญทำทานอย่างไรที่จะทำให้ถูกเลขถูกหวยกันบ้างซึ่งคิดว่าท่านทั้งหลายที่นั่งกันอยู่ตรงนี้คงจะปรารถนากันแม้แต่ผู้ที่มาบวชอยู่ตรงนี้ก็อาจจะปรารถนาเองเหมือนกันอย่าว่าแต่ผู้ที่มาทำบุญทำทานเลยท่านสาธุชนทั้งหลายการให้ทานกับการซื้อเลขซื้อหวยเนี่ยดูดีๆเถอะมันคล้ายๆกันคนซื้อเลขซื้อหวยซื้อเบอร์ก็ประกอบด้วยคนอยู่สองจำพวกคือผู้ซื้อกับผู้ขายคนผู้ให้ทานทำบุญนี้ก็ประกอบด้วยคนสองจำพวกคือผู้ให้กับผู้รับผู้ซื้อจะต้องมีเงินซื้อแล้วก็จะต้องซื้อถูกตัวมันออกด้วยจะได้เงินทีนี้เพียงแต่ผู้ซื้อนั้นมีเงินซื้อแต่ซื้อไม่ถูกก็สูญเปล่าในขณะเดียวกันทั้งมีเงินซื้อทั้งซื้อถูกแต่ผู้ขายขี้โกงบ่ได้เงินคือเก่าบุญบ่มีเนาะซื้อถูกแล้วก็ยังบ่ได้เงินเติมเข้าไปอีกเพราะเหตุนั้นจะต้องมีความพร้อมกันทั้งสองฝ่ายหนึ่งผู้ซื้อมีเงินซื้อสองผู้ซื้อนั้นซื้อถูกหวยหรือว่าเลขตัวมันสิออกนี่พร้อมแล้วฝ่ายผู้ซื้อผู้ขายจะต้องพร้อมอีกหนึ่งผู้ขายเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตสองผู้ขายนั้นพร้อมที่จะจ่ายให้มีเงินจ่ายให้ไม่ยอมเจ้งเจ้าถึกแสนล้านคอยกระสิจ่ายให้เมื่อทั้งสองฝ่ายพร้อมกันเมื่อนั้นการซื้อเลขซื้อหวยร่ำรวยก็เกิดขึ้นการทำบุญนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าเรียก

0: ชื่อว่าทักขินาวิพังทักขินาวิพังจำไว้ให้ดีคือทานนั้นทั้งสองฝ่ายสมบูรณ์หนึ่งปฏิฆาหกสองทายกทายกแปลว่าผู้ให้ทานปฏิฆาหกแปลว่าผู้รับทานทั้งผู้ให้และผู้รับมีคุณสมบัติครบถ้วนสี่ประการเรียกว่าทักขินาวิพังปริสุทธิบริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ให้และผู้รับผู้ให้ก็ได้ของนั้นมาโดยของชอบธรรมดังที่กล่าวเมื่อกี้นี่ธรรมรัฐานิท่านว่าอย่างนี้เป็นของชอบธรรมได้มาแล้วโดยธรรมน้อมนำมาบูชาแด่พระรัตนตรัยพระสงฆ์หมู่ใหญ่ธรรมิกานิประกอบด้วยธรรมธรรมรัฐานิได้มาโดยธรรมได้มาด้วยความบริสุทธิ์ไม่ได้ไปคดไม่ได้ไปโกงไม่ได้ไปลักไปช่อใครมาเป็นของที่ได้มาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานด้วยสัมมาชีพอันบริสุทธิ์โอเคถูกแล้วทีนี้ฝ่ายโยมฝ่ายผู้ให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความบริสุทธิ์สิ่งของที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์และใจบริสุทธิ์ผู้รับนั้นจะต้องเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ประพฤติปฏิบัติดีงามมีคุณงามความดีเพียบพร้อมเพราะเหตุนั้นถ้าผู้ใดแสวงหาหรือทำบุญให้ครบอันนี้ทั้งสี่พระพุทธเจ้าเรียกว่าครบทักขินาอันประกอบด้วยคุณอย่างยิ่งใหญ่สี่ประการหนึ่งวัตถุสัมปทาสองปัจจยสัมปทาปัจจัยที่จะนำมาให้ทานได้มาด้วยความบริสุทธิ์วัตถุสัมปทาของที่ให้นั้นบริสุทธิ์ทั้งภายนอกภายในทั้งจิตใจและวัตถุของผู้ให้ผู้เป็นแม่ครัวทั้งวันทั้งคืนเหน็ดเหนื่อยไม่บ่นไม่ว่าเต็มใจอดเอาบุญอย่าให้บุญเหี้ยบอกไม่ออกแดงตั้งใจดีๆได้เจาะเสด็จบุญหลายแต่อย่าให้มันเหี้ยเมื่อยวันนี้ก็อดเอาปัจจยสัมปทาวัตถุสัมปทาเขตสัมปทาคุณาดิเรกสัมปทาเขตสัมปทาถึงพร้อมด้วยเขตแห่งบุญผู้ที่จะรับทานของเรานั้นเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลาจารวัดอันงดงามที่นี้มันสำคัญตัวสุดท้ายคุณาดิเรกสัมปทาผู้รับทานปฏิฆาหกนั้นมีคุณเป็นอดิเรกมีคุณธรรมอันสูงเป็นพิเศษถ้าหาได้ครบวงจรสี่อันนี้ท่านจะได้รับผลไม่ต้องรอช้าเลยจะได้รับอย่างเร็วมากจะขอยกตัวอย่างให้ฟังเอาตัวอย่างในโลกนี้ก่อนก็ได้ในชีวิตนี้ก่อนก็ได้เมื่อปีที่ผ่านมาโน้นมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ธาตุพนมชื่อคนแม่ขำปีนี้แกไม่ได้มาทุกปีแกก็มาบ้านขำใหญ่แกมีลูกเยอะเคยร่ำรวยมีโรงเรื่อยโรงสีเป็นคนจีนทั้งครอบครัวนะไปตั้งโรงเรื่อยอยู่ประเทศลาวแต่คุณแม่ขำเนี่ยไม่เคยอิ่มไม่เคยเต็มในการทำบุญให้ทานไม่ว่าจะรวยหรือไม่ว่าจะจนไม่เคยเบื่อในการเข้าวัดเข้าวาแต่สามีของแม่ใหญ่ขำเนี่ยคือคุณยอมกุ้ยห้านเพี้ยไปวัดห้านเจ้าไปเฮ็ดหยังเจ้าได้อีหยังอยู่ในวัดนั่นมีแต่ขนไปให้วัดอยู่ใจใจอยู่ว่าสันอยู่น้ำข่อยที่เป็นอย่างว่าสัตว์แกหายแต่เดี๋ยวนี้ตายไปแล้วแกบอกอาจารย์เอ้ยเราตายแล้วเขาหน่อยสนุกเขาวัดว่าสันมันมีผู้จมว่าสันแต่ว่ากลางคืนนั้นมีเรื่อยอยู่เฮือนเราเฮือนหลังเก่าเก้าอาตมาบอกให้เฮ็ดไม้ซะไม่ไงคำไอ้พ่อมีเงินอยู่คิดถึงโยมกุ้ยผู้ที่เป็นผัวเคยทุกข์เคยยากเคยอดทนกัดกินก้อนเกลือมาด้วยกันในยามยากเช็ดน้ำตาให้แก่กันและกันในยามจน ไปตั้งโรงเรืออยู่ประเทศลาวประเทศลาวกลายเป็นคอมมิวนิสต์รถยกรถลากโรงเรือเขายึดหมดข้ามฝั่งโขงมาสองผัวเมียมีแต่ตัวมาถูกมาหยาบลูกก็แห้งหลายปานกระปูย่ำหน้าปัดเพราะยังกุยเอาแต่นั่งไห้คือหอดเสียดายเงินคำกำแก้วเขายึดหมดแม่ใหญ่ขำไม่ร้องไห้สู้ชีวิตขายเขานมเขาต้มก๋วยเตี๋ยวอยู่ในโรงเรียนเลี้ยงลูกส่งเรียนหนังสือได้เป็นเจ้าเป็นนายเป็นนายร้อยจบโรงเรียนนายร้อยก็มีเป็นครูเป็นพยาบาลแต่แม่ใหญ่ขำนี่ก็ไม่ทิ้งวัดทําบุญทําทานกลับมาผัวหายทุกข์สิตายอยู่ก็ยังไปวัดไปทําบุญทําทานมันจะได้อีหยังแต่กี้ก็ยังว่าไข้กว่านี่อยู่เดี๋ยวนี้แล้วบางมื้อสิเป็นขี้ฮิดแล้วว่าซั่นล่างแต่ถ้วยเฮ็ดแต่น้ำก๋วยเตี๋ยวขายยังไปวัดเศร้าซะแกก็ไม่พูดอดทนเอาคมขืนทนเอาต่อมาผัวก็ตายย่ำมือแรงมาบางเมืองกุกกุกกักกักอยู่ในบ้านเราฝันเห็นแต่ผัวมาขอบุญน้ำขอกุศลน้ำผัวไม่เข้าวัดเมียเข้าวัดแต่เดี๋ยวนี้แม่ใหญ่คำนั้นก็เลี้ยงลูกจนเป็นเจ้าเป็นนายก็ยังไม่เบื่อหน่ายในการทำบุญปีกายวัดอบรมที่วัดแม่ยายขำตั้งใจอย่างหนักจะไปบวชชีพามไปเห็นคนเยอะขาวเต็มไปหมดที่วัดอาตมานั้นมันไกลบ้านแล้วคนที่บ้านอาตมาไม่เหมือนคนบ้านขำใหญ่ส่วนมากเป็นให้หน่อเอ็ดรอดเนี่ยครูหันเอ็ดบุญแนวเนี่ยว่าเขาไม่ได้สนใจมาใกล้บุญผีบ่ายยังเล่าก๊อกเดียวก็ไม่ได้กินเขาบอกหมอลำก็บ่มีฟังบ่ไปหัวมันดอกบุญแนวนี้ครับเขาก็ไม่ค่อยมาแต่ก็มีคนต่างอำเภอต่างจังหวัดมาจองเป็นเจ้าภาพเลี้ยงคนแต่ก็ยังไม่พ้นอยู่ดีๆแม่ใหญ่ขำไปเห็นโอ้ยบวชไม่ลงบวชบ่ได้สงสารอาจารย์สงสารคือเพิ่นสินักใจคนมาหลายบ่มีผู้เบิ่งผู้แย่งแม่ใหญ่ขำนี่ตั้งใจเป็นแม่ครัวเอาบุญน้ำครัวนี่ดอกเฮาว่าซั่นเลี้ยงหมู่ไปบวชบ้านคำใหญ่ออกสันอดเอาเธอนี่บ่บวชแม่ยายคำนี่โอ้ยจนจะเป็นลมทำครัวพ่อครัวแล้วเป็นยังไงบ้านไต่ไฟเนื้อซิกหาล่าเพจเศร้าเป็นแมงขาวเมื่อบ้านไผบ้านมันตึงตังตึงตังเหมือนแมลงผู้เพิ่งบินกลับรวงกลับหลังแม่ยายคำยังไม่กลับเหตุจังไหนล่างถวยล่างบวงได้บาทเนี่ยคือหอกไม่ออกอยู่ในครัวบ้านคำใหญ่เฮานี่ล่ะบ่แล้วดอกมื้อนั่นมูเมื่อแล้วก็บ่ได้แล้วดอกยังสิเอาอยู่อีกโอ้ยกลัวสิเหมียนของแล้วแม่ยายคำแกก็ล้างถ้วยล้างไปล้างมาใบใหม่ใบหนึ่งปีแว่งแว่งแว่งมาใส่หัวใบดูสีขั้นๆเก่าๆจับมาเบิ่งเห็นใบใหม่แม่งใหม่มันไปเลี่ยดอกมันไปไล่ของจ่องแข็งแข็งเป็นเลขเวฟนะครับด้วยแม่ยายคำมาบอกไพ่สื่อเลขว่าก็น่าว่าสันเทวดาเพิ่นโผดว่าเฮามันถกมันยาวฟ้าก็ว่าถูกให้มีไงขำอีหลีไปได้เงินเป็นแสนคือกันมูหายบ่บอกอำกินจะพูดเยอะว่าฉันที่บ่บอกมูนี่เธอมันบ่ถือย่านมูชิบหายไม่ไงขำถูกหวยได้เงินหลายหมื่นเป็นแสนเลยทีเดียวแหละนั่นคืออะไรมันสมบูรณ์กันปัจจยสัมปทาวัตถุสัมปทาเขตตสัมปทาคุณาติเรกสัมปทาเขตสัมปทาเขตแห่งบุญผู้มีศีลมีธรรมเป็นทักขิเนยยะบุคคลที่รับทานของเราและบุคคลเหล่านั้นในจำนวนมากๆพ่อขาวแม่ขาวพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นพันอาจจะมีบ้างบางองค์ที่มีคุณติเรกสัมปทามีคุณอันสูงสุดคือในขณะนั้นท่านผู้นั้นในวันนั้นอาจจะพบความสงบล้ำลึกในจิตในใจเอิบอิ่มอย่าลืมนะเมื่อพระเมจะเป็นปุถุชนในขณะที่บำเพ็ญเพียรอยู่วันใดวันหนึ่งได้ประสบความสงบอันล้ำลึกน้ำตาท่านไหลนะเห็นพี่น้องบ้านคำใหญ่มาน้ำตาไหลเกิดหอดปุ่นหอดคู่หนุ่ยจะแม่นข้าเจ้าดีข้าเจ้างามบ่ได้รับบ่ได้นอนเฮ็ดอยู่ให้ท่านจะคิดถึงเป็นเดือนคิดถึงบุญคุณที่สนับสนุนนั้นอันนั้นเนี่ยคุณาดิเรกสัมปทาคุณอันยิ่งใหญ่พิเศษในจิตในใจมันล้ำลึกถึงบุญคุณอันนั้นอาจจะล้นออกมา กลายมาเป็นผลแห่งบุญที่เราได้กระทำทีนี้อยากจะพูดย้อนหลังไปแต่ก่อนตัวอย่างให้ฟังในนครราชคฤห์มีคนยากคนจนคนหนึ่งชื่อว่าปุณณะไปเป็นลูกจ้างเศรษฐีรับจ้างไถนามีเมียคนหนึ่งกระท่อมหลังเล็กๆอยู่ข้างปราสาทของเศรษฐีแล้วก็มีลูกสาวคนหนึ่งสองผัวเมียกับลูกนั้นรับจ้างอยู่กับเศรษฐีวันหนึ่งถึงวันนักสัตตฤกษ์วันเอาบุญใหญ่วันที่สนุกสนานเหมือนวันฉลอง200ปีเมืองอุบลเรานี่แหละเศรษฐีก็บอกว่าปุณณะเธออยากจะหยุดงานสนุกสนานฉลองนักสัตตฤกษ์เหมือนชาวบ้านเขาไปดูสิ่งสวยสิ่งงามไปดูมหรสพครบงานเธอก็หยุดได้นะ7วันเราอนุญาตหมดทุกคนหรือเธอจะทำงานก็ตามใจนายปุณณะนี่บอกกับเศรษฐีว่าท่านเศรษฐีเรื่องสนุกสนานเพลิดเพลินเจริญใจเรื่องขับร้องฟ้อนรำเป็นเรื่องของคนมีเงินเป็นเรื่องของคนมีเวลาว่างพอผมคงไม่มีเวลาผมเป็นคนยากคนจนไม่มีเวลาเพลิดเพลินอย่างนั้นดอกผมขอรับจ้างผมขอทำงานเลี้ยงชีพหาข้าวกอกหม้อเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียผมไม่มีจิตไม่มีใจที่จะสนุกสนานนายปุณณะพูดถูกคนมีเงินคนมีเวลาว่างพอที่จะไปสนุกสนานเที่ยวงานกลางค่ำกลางคืนคนจนนั้นจะเอาเวลาใดมาสนุกสนานถ้าคนจนเป็นบัณฑิตผมขอทำงานถ้าอย่างนั้นก็ตามใจนะปุณณะตามใจเธอจงไปไถนาช้ามานายปุณณะนี่ก็เอางัวออกไปไถนาของเศรษฐีงัวสองตัวประเทศอินเดียเขาไม่ได้เอาควายไถนานะเขาเอางัวไถสองตัวบ่เป็นตัวเดียวคือใส่เกียนเนี่ยนายปุณณะก็เอางัวไปไถนาตอนเช้าบังเอิญที่สุดเลยพระสารีบุตรท่านเข้านิโรธสมาบัติ7วันคนเข้านิโรธสมาบัตินี้ไม่หายใจนะไม่กินไม่ดื่มไม่กระดกกระเดกเลยไม่ขยับขายื่นเคลื่อนกายาพาสุขในอุราตลอด7วันผู้เข้านิโรธสมาบัตินี้ถ้าออกมาแล้วจะเป็นคุณาติเลกสัมปทาเป็นผู้มีคุณเป็นอินทรีย์ผู้ใดได้ทำบุญกับบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติออกมาใหม่ๆจะได้บุญทันตาเห็นเลยแต่ก็นั่นแหละยากนักที่จะได้ทำบุญกับคนชนิดนั้นกับพระอริยเจ้าชนิดนั้นเพราะท่านจะคิดหาแต่คนจนไม่ใช่ว่ามาปฏิบัติธรรมเหมือนพวกเราไปหาเที่ยวบิณฑบาตแต่ในเมืองนะพระอริยเจ้าจริงๆท่านออกมาจากนิโรธสมาบัติท่านจะคิดถึงผู้ใดหนอยากจนที่เราจะได้ไปสงเคราะห์เขาพอจะใส่บาตรให้เราสักปั้นหนึ่งสักคำหนึ่งจะเป็นบุญแก่เขาเขายากจนเพราะเขาไม่ได้ทำบุญคนพาลไม่ให้ทานเพราะกลัวยากจนแต่บัณฑิตชนกลัวยากจนจึงรู้จักให้ทานผู้ใดหนอที่เป็นบัณฑิตในความเป็นยาจกพอจะใส่บาตรให้สักทัพพีหนึ่งใส่บาตรให้เราสักปั้นหนึ่งเราจักไปพระสารีบุตรออกมาจากนิโรธสมาบัติก็นั่งพิจารณาเห็นอุปนิสัยของนายปุณณะกับภรรยาสองผัวเมียที่ยากไร้นี้แหละพอจะได้ทำบุญกับเราเขาจะพ้นจากความทุกข์ความยากท่านออกมาแล้วท่านก็อุ้มบาตรเดินลงทุ่งท่านอยู่ในป่ามุ่งไปหานายปุณณะที่กำลังไถนาจบไปถึงก็ไปยืนอยู่ข้างพุ่มไม้นายปุณณะมองเห็นก็วันนี้พระผู้เป็นเจ้าทำไมหนอจึงมาบิณฑบาตในกลางทุ่งกลางท่าชะลอยพระผู้เป็นเจ้าคงจะทำความเพียรอยู่ในป่าแถบนี้ท่านจึงเดินมาที่นี่ก็หยุดงัวไว้สองตัวแล้วก็ไปกราบพระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญกับผมไม่มีอะไรพอจะใส่บาตรให้ท่านกับผมก็ยากจนรับจ้างอยู่ในนครราชคฤห์เขามีงานนักขัตถ้าจะพูดเหมือนเมืองอุบลบอกว่าในเมืองเขามีงานฉลอง200ปีคนทั้งหลายคนคงจะทำบุญใส่บาตรให้แก่ท่าน นิมนต์ท่านเข้าไปในเมืองเถินพัตตาหารอันปานีตคงจะเต็มอยู่ที่นั่นแต่พระเถระกลับเฉยเอาบาตรวางลงเอาหม้อกรองน้ำวางลงนายปุณณะนี่ก็นึกขึ้นมาได้ว่าไม่มีที่ให้ท่านนั่งก็ไปเอาขอนไม้อันหนึ่งมานิมนต์พระผู้เป็นเจ้านั่งในขอนนี้เถิดมันเปื้อนรอผมสักประเดี๋ยวผมจะไปทำไม้ชำระฟันให้ผมคงจะพอทำได้เฉพาะเอาน้ำมาให้ทานเท่านั้นแล้วก็เอากระติกน้ำของพระสารีบุตรไปตักน้ำในบ่อกองอย่างดีใส่ให้ท่านแล้วก็ตักไม้ทุบให้ละเอียดบานเท้าเอิบเราไม่เจียก็เอาน้ำมาถวายแล้วก็ไม้ชำระฟันพระผู้เป็นเจ้ารับแล้วก็ล้างหน้าดื่มน้ำนั้นไม่ได้กินน้ำนะ7วันเพิ่งได้กินน้ำวันนั้นแหละเป็นบุญอย่างยิ่งแล้วก็เอาไม้แปรงฟันแล้วก็ได้ถามนายปุณณะว่าทำไมไม่ไปเที่ยวงานกับเขาพระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญการไปเที่ยวงานสนุกสนานไปดูสิ่งสวยงามมหรสพนั้นเป็นเรื่องของคนมีเงินผมยากจนทั้งลูกทั้งเมียจึงไม่มีโอกาสจะไปเที่ยวกับเขาจึงมารับจ้างเศรษฐีไถนาท่านก็บอกว่านั้นเป็นการดำเนินชีวิตที่ดีแล้วท่านเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตที่ท่านคุยอยู่นั้นเพราะอะไรท่านรอคอยอีกหน่อยเมียของนายปุณณะนี้ก็จะเอาข้าวมาส่งสามีรอคอยก่อนแล้วเมียของนายปุณณะนี้อยู่ในกระท่อมในเมืองข้างๆบ้านเศรษฐีถ้าจะอุ้มบาตรเข้าไปนี่คนอื่นจะใส่ก่อนจะแย่งบุญเสียก่อนก็เลยรอสักพักหนึ่งพระเถระมองไปทางมาก็เห็นภรรยาของนายปุณณะกำลังเดินมาท่านตาดีกว่าส่วนนายปุณณะนั้นไม่ได้มองหรอกท่านก็อุ้มบาตรแล้วก็เอากระติกน้ำเอาหม้อกรองน้ำของท่านใส่บ่าอุ้มบาตรแล้วก็เดินรีบเดินออกไปนายปุณณะนี่ก็ไปไถนาต่อในขณะที่ท่านเดินไปเนี่ยท่านเดินไปหาภรรยาของนายปุณณะซึ่งกำลังมาแล้วก็ไปยืนอยู่ข้างทางภรรยาของนายปุณณะนี่เอาข้าวมาส่งผัวซึ่งกำลังไถนาอยู่ก็มาเห็นพระสารีบุตรยืนอยู่ข้างๆทางนึกขึ้นมาว่าแต่ก่อนแต่ไหนแต่ไรนั้นเราไม่ได้ทำบุญเวลาเราได้เห็นพระผู้เป็นเจ้าเราก็ไม่มีทายธรรมบัดนี้เรามีทายธรรมที่จะทำบุญพร้อมทั้งมีทักขิเนยบุคคลด้วยเอจะเอาอย่างไรดีถ้าเราจะเอาใส่บาตรเสียสามีของเราก็จะไม่ได้กินคิดต่อไปว่าเป็นโอกาสดีของเราใส่ให้ท่านแล้วรีบไปทำใหม่ที่ยังเหลืออยู่แล้วกลับมาว่าแล้วก็ก้มลงกราบท่านกลางพื้นดินด้วยเบญจางคปเดชยกหม้ออาหารขึ้นบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญโปรดอย่าได้คิดว่าอาหารนี้เลวและปาณีตแม้จะเป็นของคนยากคนจนโปรดรับอาหารนี้เพื่อส่งเคราะห์ข้าพเจ้าทั้งลูกและผัวยากจนมาตลอดอย่าได้ดูถูกคิดว่าเป็นของเลวทรามเลยพระสารีบุตรท่านก็เปิดบาตรให้นางนี่ก็เอาข้าวในเคี่ยวลงไปเคี่ยวลงไปได้ครึ่งหนึ่งท่านก็ปิดบาตรเพราะคิดว่านางจะไปส่งผัวให้กินคนละครึ่งพอปิดบาตรปั๊บนางก็บอกว่าพระผู้เป็นเจ้าโปรดอย่าได้สงเคราะห์โยมเพียงในชาตินี้เลยโปรดได้สงเคราะห์โยมในปรโลกในชาติหน้าด้วยเถิดอาหารนี้กินอิ่มเพียงผู้เดียวเท่านั้นแม้จะแบ่งครึ่งมันก็ไม่อิ่มจะเอาไปให้สามีที่ไถนาอยู่ก็ไม่พออิ่มพระผู้เป็นเจ้าฉันก็ไม่อิ่มครึ่งเดียวโปรดอย่าสงเคราะห์ในโลกนี้เลยขอได้สงเคราะห์ในโลกหน้าด้วยเถิดพระสารีบุตรก็เปิดบาตรอีกแล้วตีอาหารใส่จนหมดนางก็ก้มลงกราบแล้วก็บอกว่าทำอันใดที่พระผู้เป็นเจ้าได้บรรลุได้ประจักษ์ในโลกนี้ขอให้พวกข้าพเจ้าทั้งลูกและผัวจงได้ประจักษ์จงได้บรรลุธรรมอันนั้นด้วยเถิดพระสารีบุตรท่านก็ให้พรอิชิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิสตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาความดำริที่ท่านปรารถนานั้นขอจงได้ดังปรารถนา ดังที่ท่านปรารถนาเถิดหลังจากนั้นพระผู้เป็นเจ้านั้นก็นั่งลงใกล้ๆนั่นเองบริโภคอาหารนั้นกินข้าวของเมียดื่มน้ำของผัวส่วนนางนั้นดีใจมากกราบแล้วสามหนแล้วก็รีบกลับไปทำอาหารใหม่จะเอามาส่งผัวกลัวว่าผัวนั้นจะหิวพระผู้เป็นเจ้าฉันเสร็จก็กลับส่วนนางทำอาหารเสร็จก็รีบมานายปุณณะหิวข้าวมากจนตาลายรอคอยมองทางภรรยาก็ไม่มาก็ปลดงัวปลดไถนั่งลงใต้ขอนไม้ร่มไม้เอามือป้องมองทางว่าวาสาบานเฮาวันเนี่ยทางนั่นมาเทเรสิว่าลูกสิเอามาให้กับบ่เห็นแม่สิเอามากับบ่เห็นก็นั่งคอยในที่สุดก็เห็นภรรยาเดินมารีบเดินมาทั้งหิวพอมาถึงนางยังไม่ถึงดีรีบพูดออกไปเลยแก้ตัวไม่ใช่แก้ตัวพูดตามจริงกลัวว่าผัวจะดุเพราะว่าหิวมากวันนั้นมันสายก็บอกว่าพี่ฉันไม่ได้ทะเลถลายเหลวไหลอะไรเลยนะฉันมาแล้วตั้งแต่เช้าเอาอาหารมาแต่ว่าฉันได้เห็นพระผู้เป็นเจ้าสารีบุตรเดินเข้าไปข้างทางฉันคิดว่าท่านคงไม่ได้กินอะไรท่านคงจะไปบิณฑบาตในเมืองก็เลยเอาอาหารที่นำมาให้พี่นั้นใส่บาตรหมดพี่จะได้โกรธนะฉันรีบกลับไปทำใหม่จึงรีบมามันจึงสายนายปุณณะได้ยินดังนั้นก็บอกว่าเธอว่าอะไรนะฉันฟังไม่ถนัดพูดใหม่สินางก็เล่าให้ฟังเอกนายปุณณะยกมือใส่หัวสาธุเธอทำชอบแล้วเรายากจนเพราะไม่เคยให้ทานมาแต่ก่อนฉันเองก็ได้ให้น้ำแก่ท่านท่านคงจะฉันอาหารที่เธอใส่บาตรแล้วก็คงจะดื่มน้ำที่พี่ได้เอาให้ท่านตอนเช้าแล้วคงจะชำระฝันด้วยไม้นั้นทั้งสองสามีภรรยาต่างชื่นชมยินดีคนพาลเขาไม่ให้ทานเพราะกลัวยากจนบัณฑิตชนกลัวยากจนจึงให้ทานเสร็จแล้วก็นั่งกินข้าวที่เมียเอามาให้กินอิ่มแล้วก็ดีใจนึกถึงทานของตนเองดีใจมากก็นอนลงมันเหนื่อยเพราะมันสายนอนหนุนตักภรรยาอยู่ใต้โคนไม้แล้วก็พูดกันว่าเรานี้คงจะยากจนรับจ้างเขาไปอย่างนี้ตลอดชาตินะจนตายไปเธอต้องอดทนหน่อยนะแม้จะยากจะจนเพื่อลูกสาวของเราคนเดียวเพื่อเขาจะได้มีอนาคตที่ดีที่งามผัวและเมียก็คุยกันอย่างนั้นบอกช่างเถอะมันเป็นบุญเป็นวาสนาของเราพอจะได้ทำบุญทำทานบ้างก็ทำไปแม้จะยากจะจนเราก็อดทนกันไปอย่างนี้พูดไปพูดมานายปุณณะก็นอนหลับอยู่ในตักของภรรยานั่นเองภรรยาก็เห็นว่าผัวนี่คงจะเหนื่อยมากไม่กล้าลุกไม่กล้ารบกวนเขาทำงานเหนื่อยแล้วก็กินข้าวสายคงจะเมาอาหารก็เลยปล่อยให้นอนไปสักพักหนึ่งนายปุณณะตื่นขึ้นมามองลงไปในทุ่งก้อนขี้ไถเหลืองไปหมดเลยต้องกับแสงตะวันเหมือนทองคำก็บอกภรรยาว่านี่เธอฉันตาลายหรือไม่ฉันตาฝาดหรือไม่ดูก้อนขี้ไถของเราเนี่ยเป็นทองเป็นคำไปหมดเมียดูก็เหมือนกันเออโอ้ทานนี้ให้ผลปัจจุบันเลยนี่เป็นทองเป็นคำว่าแล้วก็ลุกไปดูด้วยกันเอาก้อนขี้ไถนั้นมาทับใส่คันไถเอามาตีกันมันทองคำจริงๆหนาเธอแล้วจะปกปิดได้อย่างไรจะเอาไปไว้ตรงไหนมันเยอะแยะไปหมดเลยก็ไปบอกพระราชาเราเอาเพียงแค่นี้ก็พอนะเท่าที่เรี่ยวแรงเรามีไปบอกพระราชามาขนเอาทองคำเหล่านี้ไปไว้ในคลังหลวงไปแจ้งแก่พระราชาแล้วเอาตัวอย่างไปให้ดูนี่ก้อนกี่ไถเป็นทองคำหมดมันเป็นไปได้อย่างไรในที่สุดพระราชาบอกจริงหรือไม่ให้อำมาตย์มาดูว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆบอกพวกขุนคลังทั้งหลายนำเกวียนนำอะไรไปขนไปไว้ที่คลังหลวงแต่พอเก็บใส่เกวียนเต็มเป็นก้อนกี่ไถคือเก่าก็กลับไปบอกพระราชาว่าถูกนายปุณณะคนยากไร้นี่หลอกแล้วโกหกทั้งบ้านทั้งเมืองเต็มเกวียนนั้นตั้งร้อยเล่มมีแต่ขี้ดินไม่ได้เป็นทองเป็นคำอะไรเลยพระราชามาดูก็เป็นอย่างนั้น ก็เลยบอกว่าเมื่อเวลาพวกเธอทั้งหลายขนทองคำนี้ใส่เกวียนเธอคิดเป็นของหลวงของรัฐของแผ่นดินเอาใหม่สิพวกเธอลองตั้งใจใหม่ขนใส่ดีๆแล้วก็ลองตั้งใจว่าของนี้ไม่ใช่ของพระราชาของนี้ไม่ใช่ของผู้ใดแต่ทองคำนี้เป็นของนายปุณณะเราจะเก็บไปไว้ให้นายปุณณะพอตั้งใจคิดอย่างนี้ก้อนขี้ไถในเกวียนนั้นก็เป็นทองคำขนไปไว้พระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าโยหัวก็เลยตั้งนายปุณณะเนี่ยให้เป็นเศรษฐีเพราะของอันนั้นเป็นของตนเองไม่ได้เป็นเศรษฐีปุณณะกลายเป็นปุณณะเศรษฐีเมื่อวานเราได้ฟังเรื่องนางอุตตลาที่ถูกนางสิริมาเอาน้ำร้อนสาดหน้าเอาน้ำมันนางอุตตลาคนนั้นคือลูกสาวของนายปุณณะคนนี้นายปุณณะดีใจมากเมื่อตนเองเป็นเศรษฐีนิมนต์พระพุทธเจ้าพระสงฆ์มาเลี้ยงในบ้านของตนเองที่พระราชาพระราชทานให้เป็นบ้านหลังใหญ่หลังจากนั้นก็ขอฝาก
1: เรื่องทานของคนยากตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
0: ใจมากเมื่อตนเองเป็นเศรษฐีนิมนต์พระพุทธเจ้าพระสงฆ์มาเลี้ยงในบ้านของตนเองที่พระราชาพระราชทานให้เป็นบ้านหลังใหญ่หลังจากนั้นก็ขอฟังธรรมนางได้อธิษฐานใจไว้ว่าพระผู้เป็นเจ้าบรรลุธรรมอันใดในโลกนี้ขอให้พวกข้าพเจ้าทั้งลูกและผัวได้บรรลุธรรมนั้นด้วยในโลกนี้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมพระสารีบุตรอนุโมทนาจบอนุโมทนานั้นนายปุณณะบรรลุธรรมเป็นโสดาบันภรรยาเป็นโสดาบันลูกสาวเป็นโสดาบันสุดท้ายจึงให้ลูกสาวแต่งงานซึ่งแต่งงานกับคนที่ถือศาสนาอื่นไม่ได้เห็นหน้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลอดกาลในพรรษานั้นเขียนจดหมายมาบอกพ่อว่าเหมือนติดคุกพ่อส่งเงินไปให้ 15,000 กหาปณะให้ลูกสาวไปจ้างหญิงโสเภณีมานอนกับผัวแทนตนเองแล้วตนเองจะได้ทำบุญทำทานนางเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เพราะนางเป็นโสดาบันได้บรรลุธรรมอันนั้นอันนี้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังว่าทำไมนายปุณณะจึงทำบุญแล้วได้บุญทันตาเห็นเพราะสมบูรณ์ด้วย4ประการปัจจยสัมปทาวัตถุสัมปทาสิ่งที่จะให้ทานก็มีแล้วคือวัตถุนั้นปัจจัยที่จะก่อให้เกิดการให้ทานในครั้งนั้นประจวบเหมาะทั้ง2ผัวเมียมีธรรม4ประการด้วยกันสมะศีลามีศีลเสมอกันสมะศรัทธามีศรัทธาเสมอกันสมะจาคามีจาคะเสมอกันสมะปัญญามีปัญญาเสมอกันมีให้ทานตนเองไม่ได้กินข้าวกลับไปทำใหม่เอามาให้สายๆคำเดียวไม่ปนสมะศรัทธาศรัทธาเสมอกันยกมือใส่หัวสาธุเธอทำชอบแล้วแม้พี่เองก็ได้ให้น้ำแก่พระผู้เป็นเจ้าตอนเช้าและน้ำและไม้ชำระฟันนี่คือสมะศรัทธาสมะศีลาควบคุมกายวาจาใจปกติเท่ากันสมะจาคาศีลสละในใจเท่ากันสมะปัญญาพูดกันรู้เรื่องเข้าใจกันทั้งสองสามีภรรยาพระพุทธเจ้าว่าสามีภรรยาคู่ใดปรารถนาจะพบกันทุกชาติจงมีธรรมะ4ประการเมื่อเห็นธรรมก็จะเห็นด้วยกันทั้งสองผัวเมียบรรลุธรรมโสดาบันพร้อมลูกอีกด้วยวัตถุสัมปทาการให้ทานมีวัตถุที่จะให้ได้มาโดยชอบด้วยการรับจ้างไม่โกงใครมาปัจจยสัมปทาปัจจัยอันประจวบเหมาะทั้งผู้รับทานและจิตใจของผู้ให้ทานก็พร้อมที่จะให้หลังจากนั้นเขตสัมปทาผู้รับทานเป็นเนื้อนาบุญเรียกว่าปุญญเขตเป็นผู้มีศีลมีธรรมอันงดงามยิ่งไปกว่านั้นคุณาติเลกสัมปทาเป็นผู้มีคุณอันดิเลกคือออกจากนิโรธสมาบัติมาใหม่ๆพวกเราทั้งหลายจะหาโอกาสที่ใดได้อีกที่เราจะพบเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าจำนวนมากเนคขมจารีเนคขมจารีนี้ เป็นเขตสัมปทาพร้อมเพียงกันมาฝึกฝนอบรมตนเองตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าเราจะเห็นภาพอันแสนจะประทับใจนี้เพียงแต่วันพรุ่งนี้วันเดียวตอนเช้าแล้วเราอาจจะไม่ได้เห็นอีกปีหน้าอาจจะไม่มีโอกาสอย่างนี้อีกก็ได้อาตมาอาจจะตายก่อนท่านทั้งหลายก็ได้ท่านทั้งหลายอาจจะตายก่อนอาตมาก็ได้เพราะฉะนั้นโอกาสเช่นนี้จึงเป็นโอกาสที่ไม่ใช่จะหาพบได้ง่ายเขตสัมปทามีพร้อมคู่นาดิเลกสัมปทาอาจจะยังไม่มีหรืออาจจะมีก็แล้วแต่บุญของพวกเราเพราะเหตุนั้นจึงเป็นสิ่งที่น่าคิดน่าชื่นชมยินดีในการกระทำอาตมาจึงคิดว่าบัดนี้การให้ทานชนิดนี้เป็นการให้ทานที่สมบูรณ์ด้วยทักขิณาวิภังบริสุทธิ์ทั้งสองส่วนท่านทั้งหลายก็บริสุทธิ์ด้วยใจบริสุทธิ์ด้วยสิ่งของที่ได้มาผู้ที่รับทานนี้ไม่ใช่มาเพื่อหวังอยู่เพื่อหวังจะกินสะดวกสบายบางคนเป็นเศรษฐีมีเงินมากเป็นล้านแต่มานอนอยู่ใต้ต้นไม้กลางพื้นแผ่นดินมากินกับท่านตามมีตามเกิดคนเหล่านี้ไม่ได้สมัครมาเพื่อจะอยู่ดีกินดีสมัครมาเพื่อทรมานเพื่อฝึกฝนเพื่ออบรมตนเองถ้าต้องการจะอยู่ดีกินดีไม่มาที่นี่อยู่บ้านมีอยู่มีกินอยากกินกลางคืนกินได้อยากกินกลางวันกินได้อยากกินร้อนอยากกินเย็นกินได้แต่มาที่นี่ขอกินไปเพียงวันละมื้อตามที่ท่านทั้งหลายมอบให้เพราะเหตุนั้นท่านทั้งหลายถึงพร้อมด้วยสัมปทาถ้าสิ่งเหล่านี้สมบูรณ์ด้วยกันท่านทั้งหลายก็คงไม่ต้องอธิษฐานไม่ต้องปรารถนาการมีเงินมีทองผลแห่งบุญแห่งกุศลนี้อาจจะเกิดขึ้นแก่ท่านได้ถ้ายังไม่แน่ใจกลัวจะซื้อเลขซื้อหวยไม่ถูกก็อย่าไปซื้อมันเลยรอฟังพรุ่งนี้ว่าจะซื้ออย่างไรจะถูกหวยวันนี้ไม่บอกการบ่มาอีกจึงขอยุติลงเพียงเท่านี้ซะก่อน
2: ไทเฮาเนี่ยมักสิดูถูกว่าต้องมีเงินหลายๆสาธุท่านก็ให้ผู้ขาถือเลขแม่เด้อสิเฮ็ดบุญกฐินผู้ล่ะจะทานคันบ่ถือเลขเลยบ่ได้ทานเลยตัวนี้มีเงื่อนไขตายบัดนี้เถื่อบ่ถือเลขเลยสิบ่ได้บุญตั้ง 1,000 บาทในสมัยพุทธกาลมีนางทาสีคนหนึ่งตำข้าวรับจ้างไม่ใช่รับจ้างคําว่าทาสีนี่ไม่มีโอกาสได้เงินค่าจ้างทาสีก็แปลว่าข่อยข้าไม่นิ่งทาสาก็แปลว่าข้าทาสฝ่ายชายเศรษฐียิ่งร่ำรวยมากก็ยิ่งมีทาสมีค่อยมีข้าเยอะเขาจะใช้งานทุกประเภทโดยไม่มีค่าจ้างใดๆนางทาสีคนยากไร้พ่อแม่ไม่มีเป็นกำพร้าขอทานกินเศรษฐีของชาติก่อนคงไม่เคยได้สั่งสมทานเหล่านี้ไว้เลยจึงต้องมาเป็นทาสเป็นบริวารเป็นคนรับใช้วันหนึ่งเศรษฐีจะแต่งงานอาวาหะมงคลวิวาหะมงคลของลูกสาวลูกชายเร่งให้เธอตำข้าวทั้งคืนเธอตำข้าวไม่ได้นอนเลยคกนะตำบ่มีโรงสีแต่ก่อนเธอเหนื่อยก็เหนื่อยหิวก็หิวเช้ามาก็ยังให้เธอไปตักน้ำให้มันเต็มหมดทุกๆสุมเธอก็ไปตักเวลาเธอหิวเธอก็เอาข้าวจะนั่งกินไม่ได้เศรษฐีไล่ไปตักเธอก็จี่บ้างข้าวจี่กัดกินไปตามทางกัดกินไปตามทางอีกปั้นหนึ่งกินไปในเครื่องหนึ่งจะไปถึงท่าน้ำเอาใส่พกสินไว้สักก่อนเป็นอะไรกินวัดตัวนี้กินตัวนี้กินตัวนี้ไปครึ่งหนึ่งแล้วเดินทางไปสวนพระพุทธเจ้าตัวนี้มันเย็นเวลากินกินไปมันเย็นก็เอามาไว้ในพกให้มันอุ่นเอาปั้นไม้มากัดอีกตอนนี้มันสีเย็นเอาใส่ไว้อีกเอาขึ้นมากัดพอดีไปพบพระพุทธเจ้ามาบิณฑบาตในตอนเช้านางนึกขึ้นมาได้ว่าชาติไหนชาติไหนเราก็จะต้องมาเป็นค่อยเป็นข้าเป็นทาสเป็นบริวารเข้าอย่างนี้เพราะเราไม่ได้ทำบุญทำกุศลอะไรไว้เลยเวลาเราอยากทำบุญเราก็ไม่มีอะไรจะได้ทำจะทานก็ไม่มีวัตถุจะให้ทานแต่วันนี้เราได้พบบุคคลที่เราควรจะให้ทานอันเป็นเนื้อนาบุญอันไพศาลพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกแต่เราไม่มีอะไรเลยก็มีแต่ข้าวอยู่ในพกสิ้นของเราเนี่ยเพิ่นสิกินแน่เฮาบ่เฮาจะมาถกมาหยากแท้คือมาสกปรกต่ําต้อยแท้นึกขึ้นมาได้อีกอันหนึ่งว่าท่านอาจจะมีเมตตาแก่เราแม้ท่านไม่กินก็ขอเพียงท่านรับเราก็ควรจะได้บุญนางก็เลยวางหาบน้ํากราบลง กลางพื้นแผ่นดินต่อหน้าขอพระผู้มีภาคเจ้าผู้เจริญผู้เป็นโลกกันนานอันเป็นที่พึ่งของโลกจงอนุเคราะห์หม่อมฉันเพื่อวันดีวันงามชีวิตอันดีงามในปารโลกด้วยเถิดเอาข้าวออกมาจากพกสิ้นดำๆนั่นกัดกินนะถ้าพระศาสดาไม่บริโภคก็จงรับไปเถอะอย่างไรเสียก็จงคิดว่าเป็นของทานของคนยากไรของคนยากพระพุทธเจ้าก็เปิดบาตรเธอก็เอาใส่เข้าไปในบาตรท่านก็ปิดแล้วนางก็นั่งอธิษฐานใจขอจงเป็นปัจจัยแก่ชีวิตที่ดีงามในเบื้องหน้าพระพุทธเจ้าก็เดินไปดีใจว่าท่านรับของเราเดินไปสักพักหนึ่งพระองค์ก็สะดุดความคิดเพราะนางคิดตามหลังพระองค์มันก็เลยไปสะดุดกับพยานของพระองค์นางไม่ได้คิดแบบพวกเราคิดแต่ว่าพระองค์รับของเราแล้วเมื่อเดินไปรับตาหน่อยพระองค์คงไม่ฉันอาหารอันสกปรกอันหยาบคายไม่ปราณีตของเราพระองค์คงจะโยนทิ้งให้สุนัขกินให้กากินบ้างพระองค์ก็คงจะอุ้มบาตรขึ้นไปเสวยที่บ้านคือหบดีมหาศาลพามมหาศาลหรืออำมาตย์เสนาบดีในนครนางคิดอย่างนี้พระองค์หยุดกึกเลยเพราะว่าอานนท์เราจะสงเคราะห์คนยากไร้เธอจงปูผ้านิสีธนะลงพระอานนท์ก็เอาผ้านิสีธนะเนี่ยปูลงใต้ต้นไม้พระศาสดาก็นั่งลงเปิดบาตรก็เอาข้าวจีดำๆของนางนั่นแหละเอามากัดกินนางได้มองเห็นเนี่ยดีใจล้นพ้นดีใจจนช็อกจนตายไอ้ที่ตายนี่ไม่ใช่ตายทิ้งตายขว้างตายด้วยความดีใจฉับพลันนั้นเองเหมือนบุรุษมีกำลังคู้แขนเข้าแล้วก็เหยียดแขนออกนางไปอุบัติเกิดเป็นเทพธิดาบนสวรรค์ชั้นดุสิตดุสิตแปลว่าอิ่มผู้ใดอิ่มอกอิ่มใจในคุณงามความดีของตนเองคิดแล้วก็ปลื้มใจที่ได้กระทำดีใจอิ่มใจจนถึงวันตายผู้นั้นจะไปเกิดสวรรค์ชั้นอิ่มดุสิโตแปลว่าผู้อิ่มไปถึงสวรรค์ชั้นนั้นเป็นชั้นอิ่มเป็นที่อยู่ที่จอดของพระโพธิสัตว์ที่จะมาตรัสรู้ในวันข้างหน้าพระศรีอริยะเมตไตรโพธิสัตว์อยู่สวรรค์ชั้นนั้นผู้ใดไปขึ้นถึงสวรรค์ชั้นนั้นเวลาหมดบุญจากนั้นก็จะมาเกิดในโลกพร้อมกับพระศรีอริยะเมตไตรตรัสรู้เป็นพระอรหันต์นักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายย่อมปรารถนาถ้าจะอยู่ในสวรรค์ชั้นฉะกามาวจรก็ขอให้ได้อยู่สวรรค์ชั้นดุสิตอยู่กับพระโพธิสัตว์ที่จะมาตรัสรู้ในวันหน้าดีใจตายอาตมาไปแสดงธรรมที่เมืองร้อยเอ็ดมีโยมแก่ๆคนหนึ่งบอกลูกลูกเอ้ยพาแม่ไปในอาจารย์สมภพพลริมเทศวัดสาทองแม่อยากไปแม่อยากเห็นลูกว่าอย่าไปเถอะแม่เจ้าเฒ่าแล้วคนหลายหลายเด้ออาจารย์สุภพมาเทศมันสิแน่นตลาดย่านเจ้าเป็นจังสันจังสีคอยสิไปซื้อเทปมาให้เนาะบ่กูอยากเห็นเพิ่นอันเทปกูก็ได้ฟังแต่เสียงกูตายโลดเข้าไปกูเฒ่าแล้วให้กูตายซะคันจะเป็นหันเป็นนี่ลูกเต้าก็เลยไม่กล้าขัดก็เอารถตู้นี่ใส่แม่มาประคองมาแม่มานั่งข้างหน้าเลยก่อนเพื่อนนั่งจ้องอยู่ใกล้ธรรมาสน์อาตมาก็ขึ้นแสดงธรรมแสดงทำไปไม่ไงเกิดมองหน้าไปว่ารีบหันใจบริจังเลยมับลงตนาตายเลยโอ้เทศจนตายเลยฟังเทศตายก็มีหมอมาปั๊มหัวใจไม่ฟื้นเอาไปโรงพยาบาลเกิดโกลาหลกันใหญ่อาตมาก็หยุดเทศพอเอาแกออกไปโรงพยาบาลแล้วเขาก็นิมนต์ต่อก็ต้องเทศอีกโยมทั้งหลายก็โจกันโอ้ยจะแม่นเราตายดีวะฉันว่าได้ปัวพ่อบาดตายก็ตายง่ายฟังเทศก็มวนไปสักจะไม่เล่าสิไปสวรรค์คำพูดของชาวบ้านที่โจทย์กันอาตมาก็นึกขึ้นมาได้ถึงนางนี้ก็เลยบอกว่าแม่ใหญ่คงจะไปสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วยังไงเสียถ้าตายอย่างนี้มันก็ดีเหมือนกันนะนึกในใจเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านี่เคยเทศคนตายมาเลยเทศมาบ่แม่นผูกคอตายอันนี้เล่าให้ฟังว่าพวกเรานั้นถ้าอยากรวยอยากสวยจงให้ทานด้วยศรัทธาศรัทธายะทานังเทติไม่ว่าจะมากจะน้อยอย่าดูถูกดูแคลนของทานตนเองอย่าดูถูกดูแคลนผู้รับทานจงให้ทานด้วยศรัทธาถ้าท่านทั้งหลายอยากได้ลูกว่าง่ายสอนง่ายอยากได้ลูกดังตัวได้เมียได้ผัวถูกอกถูกใจไม่ทะเลาะเบาะแว้งถ้าชาตินี้มันมีแต่ปัญหาอย่างนี้ มีลูกก็ไม่ได้ดังตัวมีเมียมีผัวก็ไม่ได้ดังใจขอให้ตั้งใจไว้ชาติหน้าจะไม่ได้พบเวลาให้ทานจงเป็นผู้มีความเคารพสักกัจจังทานังเทติจงให้ทานด้วยความเคารพถอดหมวกถอดรองเท้าดีๆอ่อนน้อมถ่อมตนให้ทานเมื่อผู้ใดให้ทานด้วยความเคารพเกิดมาชาติใหม่ทานให้ผลเขาจะเป็นคนร่ำรวยมีลูกได้ดังตัวมีเมียมีผัวได้ดังใจมีทาสมีคนใช้กรรมกรแรงงานจะซื่อสัตย์ไม่ใช่แบบเผลอเอาแต่เปรียบนายจ้างลักเอาแต่สิ่งแต่ของผู้ใดมาอยู่กับเราอนุชีวิโนเยจัสสะอนุชีวิโนบุคคลเราใดเข้ามาอาศัยเราเลี้ยงชีพเป็นลูกจ้างเป็นคนใช้เป็นบริวารก็จะเหมือนลูกเหมือนเต้าจะเชื่อถ้อยฟังคำเหมือนลูกในไส้บางคนมีนะเขามีคนใช้ก็คนใช้เหมือนลูกรักนายจ้างเหมือนพ่อเหมือนแม่ซื่อสัตย์ทำงานเหมือนของตนเองไม่กลัวจะเสียเปรียบได้เปรียบนั่นคือบุญของบุคคลเหล่านั้นอาตมาสังเกตดูพวกเราเดี๋ยวนี้เป็นเจ้าใหญ่นายโตเป็นผู้หลากมากดีเวลาไปกราบพระมัวก็ไม่ถอดขาบมากมากชาวบ้านเห็นคิดโอ้เพิ่นเป็นผู้รักผู้ใหญ่หมวกกับบ่ถอดเกือบกับบ่ถอดท่านจะมีปัญหาเกี่ยวกับลูกกับเต้าลูกเต้าของท่านผู้นั้นต่อไปจะไม่เชื่อถ้อยฟังคำคนอยู่ริ้วล่อบริวารจะทรยศหักหลังเวลารับหลังจะเป็นคนมีปัญหาเรื่องครอบครัวแม้จะร่ำรวยก็จะไม่มีความสุขแม้จะเป็นผู้มีตำแหน่งแห่งที่สูงส่งก็จะมีปัญหาเรื่องลูกเรื่องเต้าเรื่องคนที่เป็นบริวารถ้าท่านอยากได้ชนิดนี้ก็จงให้ทานด้วยความเคารพถอดหมวกถอดรองเท้ากราบไหว้ให้ทานด้วยความเคารพผู้รับเคารพของทานและผู้ที่รับทานแม้จะมากหรือน้อยต่อมาทานนี้ให้ผลประการหนึ่งผู้ใดบางคนนะตกทุกข์ได้ยากมาไม่ถึงกับจะล้มละลายมีคนเข้ามาช่วยทันทีถ้าไม่มีคนช่วยถูกเล่ห์ถูกหวยเท่าแก่แสนประจงสารเมืองน้องคายบ้านน้ำสวยเขาจะยึดบ้านเหลืออีก10กว่าวันวันที่20เนี่ยเขาจะยึดบ้านยึดที่ดินหมดเป็นหนี้ธนาคารอยู่5ล้านยืมเข้ามา15ล้านใช้ไป10ล้านแล้วขาดสัญญาไป3ปีเขาจะยึดแต่ตาแสนนี่เป็นคนทำบุญให้ทานมาตลอดสุดท้ายก่อนที่เขาจะยึดบ้านหมดปัญญาไม่เคยซื้อเลขซื้อหวยเลยตั้งแต่เกิดมาแกถูกหวยก่อนที่จะถูกหวยนั้นวันนั้นแกน้อยใจแกนอนร้องไห้น้ำตาไหลอาบแก้มลูกเต้าจะไม่รู้จะพูดอย่างไรเห็นแต่พ่อร้องไห้เมียก็ร้องไห้สงสารผัวเคยร่ำเคยรวยรถบัสรถสิบล้อมีโกดังมีอะไรเยอะทำบุญทำทานไม่เคยขาดแต่บัดนี้แกเอาแต่นอนร้องไห้เพราะหมดแล้วทุกอย่างวันนั้นแกอธิษฐานใจสาธุเด้อขันในโลกเนี่ยมีพระอริยเจ้าขอให้มาในบ้านผู้ขาภายใน70,000สิส่อสิถามบุญมันนี่อีหลีบอกคือในช่วงนี้น้อยใจอาจจะเป็นเหมือนเงียพอสิทัดบันคำตะกาแล้วเกือบจะดูถูกบุญอยู่แล้วเกือบจะบุญดักๆคือเงียพอนั่นแล้วแต่ว่ายังคิดว่ามันอาจจะมีบุญก็เลยคิดในใจอยากจะพบผู้ที่ให้ความสว่างถ้าในโลกนี้มีพระอริยเจ้าขอเทวดาฟ้าดินดลบันดาลมาในบ้านของข้าพเจ้าภายใน7วันแล้วข้าพเจ้าจะสอบจะถามถ้าไม่มีไม่มาข้าพเจ้าจะเลิกนับถือศาสนานี้เลิกทำบุญทำทานต่อไปเพราะทำไมบุญจึงไม่ช่วยทำทานมานี่หมดหลายล้านแล้วบังเอิญเหลือเกินบังเอิญโดยบังเอิญอาตมาไปเทศในคุกเมืองน้องโดยบังเอิญอาตมาไปเทศในคุกเมืองน้องคายก็นั่งรถจะกลับนั่งรถบัสนี่แหละสมัยก่อนไม่มีใครรู้จักไม่มีใครจะเอารถเอาราไปส่งอาตมาก็นั่งรถบัสมากับลูกศิษย์ฝรั่งชาวออสเตรเลียเป็นพ่อขาวขายยามไงบางเอิญเหลือเกินฝรั่งผัดเสื้อไข่บาดนี่ขี่รถมาไข่สั่นงอกขึ้นบาดนี่ห่วยตายได้นี่ฝรั่งนี่วะก็เลยนึกขึ้นมาได้มาลงบ้านเท่าแก่แสนนี่เคยเป็นเพื่อนกันแต่ก่อนตั้งแต่เป็นคาราวาสเคยเป็นเพื่อนกันซื้อตั๋วไปลงอุดรบอกจอดตรงนี้รถเขาก็จอดคิดว่าจะพาฝรั่งนี่เข้าบ้านนายแสนให้นายแสนนี่เอารถไปส่งโรงพยาบาลเพราะเป็นเพื่อนกันมาแต่ก่อนแต่บวชแล้วไม่เคยเห็นกันพอลงรถเดินเข้าไปเท่านั้นนะกับฝรั่งเดินตามหลังตาแสนเห็นโอ้ยพระอริยเจ้ามาแล้วบาทนี่ว่าสันวิ่งมาครับวายเจ้าเป็นบ้าบาทนี่อยู่ดีๆจะมาตั้งข่อยเป็นพระอริยเจ้าเนี่ยได้บาท แกก็เลยเล่าให้ฟังว่าแกอธิษฐานใจพระอริยเจ้าอธิษฐานใจพระอริยเจ้ามาอีหลีเจ้าอย่าไปเว้าจังซั่นเจ้าสิอธิษฐานบ่อธิษฐานข่อยก็สิมาอยู่แล้วข่อยขึ้นฮอดเจ้านี่ลูกศิษย์ข่อยมันไข่พาไปโรงพยาบาลแน่มาฝรั่งที่บ้านมาเซาไข่พร้อมมาในโรงไปฮอหันบ่ทันได้ไปฮอดโรงพยาบาลมันไข่แนวใดที่บาดโทรไปเพิ่นมาตาแสงก็ทักที่เสียมันใกล้ๆรูปหัวเขาวายบอกเลขให้ได้รอดไปซั่นข่อยพระอริยเจ้าหิบาบ่สิมาบอกเลขคนมันผิดวินัยพระบ่จักบ่ข่อยบ่เป็นพระอริยะอริยะจังดอกข่อยบ่จักแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังอาตมาจูงแขนขึ้นดาดฟ้าชั้นที่3นอนนำกันในห้องเฮ็ดจังได๋สิถึกเลขว่านั่งสมาธินำกันได้นี่ไปหาแจ้งพาแกนั่งสมาธิยันสว่างกึกเลยนั่งให้มันเป็นหยังเดี๋ยวนี้ล่ะว่าเจ้าท่านมานี่หลายปานใดหลายล้านแล้วว่า 4-5 ล้านแล้วล่ะเป็นหยังหน่อยนั่งตินี่ไปห้อนมืออื่นเศร้านี่มีค่ามากกว่า5ล้านเป็นพันล้านแม่นอีหลีบ่เฮ้อแล้วว่าแม่นให้เจ้านั่งไปนี่แล้วนั่งไปจนนั่งไปจนถึงสว่างเกือบตายบ่เคยนั่งสมาธิดนปานนั้นจักเถื่อหายใจหืดหาเถิดหาดคนอ้วนแล้วอาตมาก็เทศให้ฟังว่าแต่นี่ไปหาวันที่เขาจะมายึดวันที่20ให้เจ้าตั้งใจอย่างเดียวว่าเราไม่ได้แบกแผ่นดินตรงนี้มาเกิดไม่ได้แบกรถบัสคันนี้มาไม่ได้แบกรถ10ล้อมาเกิดมาแต่ตัวตายไปแต่ตัวหาได้ในโลกจะทิ้งไว้ในโลกเป็นสมบัติของโลกให้เขาเอาไปเถอะจงตั้งอกตั้งใจให้จิตใจดีงามมีสมาธิบุญจะเกิดขึ้นบุญมาเกิดบ่ได้ได้มันสกปรกจิตใจเจ้าในขณะนี้จะปลูกพืชลงไปในกองไฟได้อย่างไรมีจะตายทั้งนั้นต้องเป็นสถานที่ที่มันสงบเย็นแล้วมีอุณหภูมิพอดีจึงปลูกพืชให้งอกงามขึ้นมาคันเจ้าได้ทำบุญหลายจงใส่ปุ๋ยให้แก่บุญให้มากเรียกว่าอาหารแห่งบุญปุญญสหาโรอาหารแห่งบุญปุ๋ยแห่งบุญคือสมาธิแต่นี่ไปให้เจ้านั่งสมาธิคือคอยบอกนี่เด้อไปจนฮอดมือเขามากเอาบ้านเอาเฮือนเจ้าเจ้าจังยางล่องมอบให้เขาเลยขี่รถไปหาข่อยข่อยสิบินทบาทมาเลี้ยงบ่ให้เจ้าตายดอกแต่แสงก็โอ้ยนั่งสมาธิคืออาจารย์ว่านี่เราท่านนั่งไว้นั่งไปใกล้จะถึงวันเลขออกเว้ยฝันแปลกประหลาดเลยฝันเห็นเด็กน้อยเจ็บแก้มห้องหายมามึงเป็นหยังเป็นฝีบอกกูเบิ่งแม่งแกออกมาเห็นเลขแดงจึงคืออยู่นี่นี่ตัวไหนบอก
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
4: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
5: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
7: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่าง อิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อ

คอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-3806599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่น

0: อำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
1: ทางออกไปอำเภอพ้นท้องบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
0: โทร080194

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061

0862-5924และ0813806599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: คิดทอดลาฮู้บอ
1: ร์ 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: บ้านเขาเป็นแฟนกันเหรอ
1: ก็ไม่ใช่แท้
0: ว่าหัวสิเห็นแบบแต่หนอกับว่าเคยบอก
1: ยังตกไก่ค่ะอยู่ไก่กันป่านนี้ก็ยังสิไล่มาอยู่เนาะ
0: สั่นกะเอาจังสิเนาะเขาเป็นแฟนกันเนาะ

0: น้องจีนส่งลูกอย่างมากนี่น้องจีนน้องจีนเป็นอย่างน้องจีน
1: โอ้ยก็เห็นอยู่น้ำกันปานนั่นที่มาหาเฮาเห็นอย่าง

0: จีนดอกไม้ดอกเนี่ยเขาอุตส่าห์เฮ็ดให้ขนมจีนเลยเด้ขนมจีนสิบ่ลำมันไหวแน่บ่
1: บ่แม่นแฟนกันติ
0: สิแม่นจังไดอันนั้นลูกป่าคิงๆเลยเด้นั่นเออคันแล้วงานนี้แล้วนี่เดี๋ยวสิจัดเรียงชุดใหญ่เลยเด
1: ้บ่แล้วก็อย่าลืมแล้วกัน
0: เออลืมจังไดเน
2: า
0: ะ
2: อย่าหยอกแต่กันหลายบ่มีใครฮู้ได้ว่าสู่เป็นญาติกัน
0: บ่เป็นหยังหรอกครับป้าผมมีผู้สาวอยู่ครับเฮ้ย
1: เฮ้ยไปแม่ฟ้าไปง้อเขาแม่
0: เออ
3: กระสมที่สอนมาอยู่เบิดหน้าที่แล้วไปก่อนเด้อ
0: ขอบคุณหลายๆด้วยครับจันนี่แม่อยากเฮ็ดแบบนี้มั้ย
1: โอ๊ยมันสิเวิร์คบ่แบบนั้น

0: ังไปหาจีนกันถามมึงดูน้องจีนอยู่ไ
1: หนเดี๋ยวว่าต้องถามหรอกมั้ยหูยแล้วล่ะว่าอยู่ไส
2: เขาเป็นแฟนกันเนาะ

0: มาหาเราเด้อขออยู่น้ำแน่เดี๋ยวบอ
1: ได้แต่ว่าออกคนละครึ่งเด้ทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าห้อง
0: บ่มีปัญหาดอกแค่ได้อยู่น้ำก็พอใจแล้ว

0: บัวบัวว่าลูกห้องสิเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแม่นอยู่ติได้ฟังเสียงนะบักหลาหรืออีหลาเนี่ย
1: อีหลา

0: อยู่น้ำกันมาแต่ห้ามใดจนทองใหญ่ปานนี่พ่อแม่ต้องมาให้เฮียนหนังสือเป็นอย่างแค่จังสิใส่ล่ะปริญญาที่บอกว่าเสียให้พ่อกับแม่ชื่นใจที่บอกว่าสิบ่ให้พ่อกับแม่ผิดหวังแต่ที่เห็นเนี่ยมันคืออีหยัง
1: ผมกราบขอโทษแม่กับพ่อนะครับ
2: ดุลเลยเอาแค่เห็นหัวพ่อแม่โตยังเฮ็ดบ่ได้สิเอานายไว้ใส่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ย
0: ลูกสาวเอาผัวหลับง่วงก็บ่มีสู่พี่สู่น้อง
2: คนคือโตแค่หาชุดเจ้าบ่าวใส่ท้ายหนุ่มติดฟ้าบานยังบ่ได้เลย
1: อายขอสัญญาเด้อว่าอายสิส่งบัวให้เรียนจบปริญญาให้ได้สิบ่ให้พ่อแม่บ่ผิดหวัง

0: ัวกลับบ้านไปขอขมาพ่อกับแม่ก่อนดีบ่ชีวิตที่เฮาเป็นอยู่ตอนนี้มันบ่มีหยังดีขึ้นเลยเด้อ้ายอยากให้บัวกับลูกมีชีวิตที่ดีกว่านี้
1: อ้ายลืมคําสัญญาที่ให้กับบัวแล้วบ่
0: อ้ายบ่ได้หมายความว่าอ้ายสิไล
1: ่บัวหยุดเลยพ่อกับแม่บัวเว้าถูกว่าคนจังอ้ายอ่ะบ่มีปัญญาเฮ็ดได้ดอก

0: แต่ยังไม่มีเงินพอจะซื้อชุดเจ้าบ่าวไปถ่ายรูปกับกีฬาแขวนไว้ผนังถามฟ้าคือที่พ่อบอกไว้ได้เลย
1: มันเห็นยากเลยหัวใจของอ้ายอ่ะรอก็ชุดเจ้าบ่าวอีก